0: freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ขอโทษค่ะคุณเป็นอะไรกับคุณธนิตคะ
2: ญาติฮะ
3: ดิฉันเป็นน้องสาวค่ะ
4: ดิฉันเป็นลูกสาวคุณธนิตค่ะ
1: อ๋อค่ะเรากำลังต้องการพบญาติของคุณธนิต
4: มีอะไรเหรอคะ
1: คุณธนิตสิ้นใจแล้วค่ะ
4: ฮะ
1: เป็นความจริงค่ะ
4: คุณ

0: สุขเป็นสุขเถอะพี่ธนิตหมดความทุกข์ทรมานสักทีอย่าได้ห่วงกังวลถึงคนหลังเลยชนจะดูแลยายแม่เอง
1: น้าชนหมดแล้วไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วคุณพ่อพระองค์สุดท้ายของหนูก็จากไปซะแล้ว
0: จ้ะนักผู้ใจแม่ทำใจดีๆไว้เถอะจ้ะน้าเองก็เสียใจไม่น้อยกว่าแม
1: ่และชมบอกหนูกระทันหันเหลือเกินเหมือนการจากไปเมืองนอกของหนูเป็นการลาจากไปครั้งสุดท้าย
0: เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีใครหลีกหนีพ้นนะจ๊ะไม่ว่าน้าไม่ว่าแม่หนีไม่พ้นหรอกจ้ะได้ความว่ายังไงคะคุณเบน
2: ผมบอกเขาแล้วพรุ่งนี้เราจะมารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางโรงพยาบาลไม่ขัดข้องครับเขาจะจัดการฉีดยาให้เสร็จแต่เราจะต้องนำเงินมาจ่ายให้ครบนะฮะ
0: เรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะ
1: แล้วเราจะทำยังไงต่อไปคะ
0: ว
1: ัน
0: นี้เราคงได้แต่เตรียมวัดจัดสถานที่ติดต่ออะไรอะไรแค่นั้นเองคงทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้หรอกจ้ะ
1: มองจนคิดอะไรไม่ออกแล้วล่ะค่ะ
2: ว่าพยายามระงับสติอารมณ์ไว้ด้วยเถอะถ้าพากันไม่สบายไปอีกคงจะยุ่งกันใหญ่
0: จุดนี้นะไม่มีใครเลยเห็นจะต้องขอร้องคุณเด่นค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ต้องขอร้องหรอกครับผมเต็มใจช่วยอยู่แล้วผมว่าเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าไปปรึกษากันต่อจะทำยังไงเอายังไงติดต่อกับใครโดยเฉพาะการอาบน้ำศพวันพรุ่งนี้ฮะ
0: ดีเหมือนกันค่ะแม่จ๋า
1: ค่ะนายชน
0: กลับบ้านก่อนเถอะแล้วหนูจะเอายังไงค่อยว่ากันอีกที
1: แล้วฉันจะทำยังไงก็ทำไปเถอะค่ะหนูคิดอะไรไม่ออกเลย
2: ไปสิครับแล้วค่อยพูดกันอีกทีนะ

0: ชายจากไปง่ายๆอย่างนี
1: ้ฉันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันแค่ไม่ไปเป็นครึ่งวันเท่านั้นรู้อีกทีคุณพี่จากไปซะแล้ว
0: คุณผู้ชายจากไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เมื่อเช้ามืดนี่เองจ้ะ
0: โอ้คุณผู้ชายไม่น่าจะรีบหนีจี๊ดไปเลย
1: แล้วนี่แม่คิดว่าจะสวดพระอภิธรรมสักกี่คืนนี้จ้ะ
2: ถ้าชนว่ายังไงล่ะคะ
1: น่าอยากจะให้เป็นไปอย่างประหยัดเพราะการเงินเราไม่ดีแม่จะว่ายังไงจ้ะ
2: ถ้าเป็นอย่างนั้นเราสมควรจะประหยัดสักสามคืนพอไหมคะ
1: จ้ะเรากะเอาไว้แค่นั้นก็แล้วกันแต่ถ้ามีใครอยากมาขอเป็นเจ้าภาพเราค่อยยืดวันออกไปไม่เกิน5วัน
2: เกิดมีเจ้าภาพหลายคนแล้วคะ
1: 3วันเราเอาไว้สักวันหนึ่งก่อนถ้ามีแค่หลายสองรายก็พอดีแต่อีกมากกว่านั้นก็ค่อยเพิ่มเป็น 4-5 วันนะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: จี๊ด
2: ค่ะ
1: ช่วยพยุงแม่ไปที่ห้องเปิดน้ำอุ่นให้อาบนะหาเสื้อผ้าแล้วก็แต่งตัวให้ใหม่นะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: พักนี้เหนื่อยมากเลยนะขอให้คอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงแม่ด้วย
0: ค่ะค่ะไม่ต้องห่วงแล้วค่ะไปสิค่ะคุณแม่ที่จะพาไปที่ห้องค่ะ
2: ไม่ต้องหรอก
0: ไม่เอาค่ะเดี๋ยวเป็นอะไรไปที่ตายแน่

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: หยุดทำไมล่ะรถเป็นอะไรอ่ะ
1: เปล่าพี่แต่ผมคงส่งพี่ได้แค่นี
0: ้ทำไมล่ะอีกไม่เท่าไรก็ถึงที่แล้วนี่นะ
1: คือผมไม่กล้าเข้าไปส่งพี่ถึงโน่นหรอก
0: พี่ไม่เข้าใจทำไมถึงไปส่งไม่ได
1: ้พอพี่ไปถึงโน่นแล้วนะพี่ก็รู้เองแหละ
0: แปลกนะมีใครว่าอะไรงั้นเลย
1: ผมก็รู้แต่ว่าไม่มีใครเขาอยากให้พี่กลับมาที่นี่อ่ะ
0: งั้นเหรออ๋อไม่มีใครอยากให้พี่กลับมาที่เขาสมิงเลย
1: ใช่ครับนี่ถ้าเขารู้ว่าผมมาส่งอ่ะผมลำบากแน่เลย
0: ใครเป็นคนห้าม
1: ผมไม่รู้ใครๆเขาก็พูดกันทั้งนั้นน่ะ
0: นี่ก็แปลว่าก่อนหน้าที่พี่จะมามีคนรู้หรือว่าพี่จะมาที่เขาสมิงนี
1: ่เขาพูดว่าพี่ออกมาจากคุกแล้วยังไงซะจะต้องกลับมาที่นี่อีกเขายังพูดอีกว่าใครต้อนรับพี่คนนั้นเดือดร้อนแม้กระทั่งพี่ผมว่าทางที่ดีอ่ะพี่กลับไปซะดีกว่านะ
0: นี่เขาเป็นหมอดูกันด้วยถึงรู้ว่าพี่จะย้อนกลับมาที่นี่
1: เขาพูดอยู่ไม่กี่วันพี่ก็มาจริง
0: ทุกคนเก่งฮะ
1: รู้อย่างนี้แล้วพี่จะเข้าไปไหมอ่ะถ้าพี่จะกลับออกไปเที่ยวนี้ผมบริการฟรีเลยพี
0: ่ขอบใจนะ
1: แล้วว่าพี่จะกลับออกไปกับผมสิ
0: ไม่หรอกพี่จะเข้าไปที่เขาสมิงนะคะ
1: ฮะ
0: พี่จะเข้าไปที่เขาสมิง
1: พี่ไม่กลัวเหรอพี่น่ะตัวคนเดียวนะครับ
0: ก็พี่ไม่เคยมีอะไรกับใคร
1: แต่เขามีกับพี่น่ะ
0: ก็ใครล่ะ
1: ผมไม่รู้แล้วก็เชื่อว่าคนอีกเยอะแยะไม่กล้าคบพี่แล้วเขาเหล่านั้นน่ะก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าใครห้าม
0: ก็แปลกดีนะพี่ไม่เคยมีเรื่องกับใครทำไมเขาถึงอยากมีเรื่องกับพี่นะก็นอกจากตัวเขาแล้วเนี่ยยังห้ามให้คนอื่นๆพบกับพี่เขาต้องการอะไรของเขาอ่ะ
1: เขาไม่ต้องการให้พี่มาที่นี่ผมว่าทางที่ดีอ่ะพี่กลับไปซะดีกว่านะ
0: ขอบใจที่หวังดีต่อพี่นะเอาละ

0: แล้วทำไมไม่รับไปเล่า
1: คือผมไม่อยากรับเงินพี่หรอก
0: ไม่เอาหน้าก็นายมีอาชีพทั้งรับจ้างขี่รถพาคนเข้าออกนี่ปกติซ้อนท้ายทั้งสองคนแต่กับพี่นี่น้องให้ซ้อนคนเดียวไง
1: ก็คงไม่มีใครกล้านั่งซ้อนกับพี่
0: อ้าวแล้วทำไมน้องถึงกล้ารับพี่มา
1: ก็ผมไม่มีอะไรกับพี่
0: อืม
1: แต่ผมก็เข้าไปส่งจนถึงปลายทางไม่ได้
0: ก็นับว่าเสียงเอาการนะอ้าวเอาไปทั้งร้อยเลยงั้น
1: แล้วพี่ไม่กลับไปกับผมเหรอ
0: ยัง
1: เสียงเปล่าๆนะพี่ไอ้ที่นี่อ่ะมันเส้นใครเส้นมัน
0: ก็พี่ไม่มีเส้นมีแต่ดวง
1: นี่พี่หมายความว่ายังไงอ่ะ
0: พี่มากับดวง
1: ฮะ พี่ตลกดีเนี่ย
0: จริงๆก็น้องพูดหยอกๆว่าไม่มีใครอยากให้พี่มาเขาสมิงก็แสดงว่าต่อไปนี้ไม่มีใครเขากล้าคบกับพี่นะสินะ
1: ก็พี่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องโดดเดี่ยวตัวคนเดียวแล้วจะอยู่ทำไมอ่ะกลับเข้าเมืองขึ้นรถไปพ้นๆไปนอนแถวจันทร์ระยองชนหรือเข้ากรุงเทพไปเลยก็หมดเรื่องพี
0: ่ไหนๆก็มาแล้วขออยู่สักหน่อยเถอะนะเพราะพี่เองก็เคยอยู่ที่นี่มาก่อน
1: มันลำบากมาอยู่คนเดียวได้ยังไงอ่ะ
0: พี่จะพูดกับดวงของตัวเองก็ได
1: ้ตลกอีกแล้วพี่อันตรายนะพี
0: ่ดวงมันจะจู๋ถึงขนาดนั้นก็เอาคุกก็เข้ามาแล้วนี่ต่อไปนะจะตายก็ให้มันตาย
1: ผมเตือนพี่แล้วนะ
0: อ
1: ่ะ
0: ก็ขอบใจไงเอ้าเอาไปเถอะนะ
1: ขอบคุณนะพี
0: ่
1: ผมไปแล้วนะ
0: โชคดีน้องชาย

0: าเก่งแฮะเดาใจเราได้ถูกต้องคิดว่าเราจะต้องย้อนกลับมาที่เขาสมิงทั้งที่เราเองก็ไม่คิดตั้งใจจะมาหรอกออกจากคุกที่ตราดแล้วยังเพ่นกลับกรุงเทพไปก่อนแต่เมื่อกรุงเทพไม่ใช่บ้านของเราอีกต่อไปแล้วเราก็ต้องกลับมาที่นี่มาที่เขาสมิงพอเริ่มเหยียบพื้นแผ่นดินก็ได้เลื่อนทันทีไม่มีใครต้อนรับหรอกนี่มันจะเอาอะไรกับเรานะในเมื่อคนอย่างเรามันก็ล้มเหลวล้มละลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วคุกก็เข้าชื่อเสียงเกียรติยศก็หมดแม้แต่ชื่อและนามสกุลของตัวเองก็ใช้ไม่ได้มันก็ตายทั้งเป็นอยู่แล้วนี่แต่ก็ยังอยากมีคนจะฆ่าเราแล้วมันจะได้อะไรนี่เงินที่ติดตัวก็มีอยู่ 3-4 พันนี่เท่านั้นนะมันฆ่าเราแล้วมันได้ไปคุ้มกับการเสี่ยงนั่นเลยนี่สิมันทำให้เรายิ่งอยากอยู่เขาสมิงเพื่อจะจับมือถามให้รู้เรื่องว่าคิดจะฆ่าเราทำไม
1: โอ้ย
0: ฮะไอ้เสียงไอ้หนุ่มรถเครื่องนี่วะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธอ
11: ไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM. Mass FM.

0: ในบ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
1: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
0: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวก

0: มสร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
4: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการวิทยุมาส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะขอให้มีกำลังใจใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหลักปรัชญาที่ทำให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะคะณเวลานี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกหนึ่งหลักคิดในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนอกเหนือจากการอยู่บนหลัก3ห่วง2เงื่อนไขมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันภายใต้2เงื่อนไขมีคุณธรรมนำความรู้อันได้แก่รอบรู้รอบครอบระมัดระวังภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีความเพียรมีสตินะคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุมาส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้และอีกหนึ่งเพจค่ะร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

จากต้นไม้ไม่เคยดูดน้ำและปุ๋ยจากดินมาเลี้ยงตัวอย่างเดียวหากยังคายน้ำและทิ้งกิ่งใบให้เป็นปุ๋ยกลับคืนผืนดินอีกทั้งยังให้อาหารและที่พักพิงแก่สรรพชีวิตแผ่คาคบให้นกสร้างรังเพื่อตอบแทนที่ช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์ไปทั่วป่ามนุษย์เราก็เช่นกันไม่ควรเป็นผู้รับฝ่ายเดียวควรรู้จักตอบแทนทุกสิ่งที่มีบุญคุณและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกด้วย

0: ไพศาลวิสาโลจากโพสต์ของปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Fora B ดูแลสุขภาพที่ Fora B Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Fora B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ

นิยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่มนุษย์เรามีทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ประสบความสำเร็จมีทั้งคนที่มองภาพรวมขนาดใหญ่และคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคนบางคนมีความถนัดในด้านการวางแผนแต่กลับไม่ใส่ใจที่จะดำเนินการตามแผนที่ได้วางเอาไว้ในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงมีความต้องการที่จะเห็นความสำเร็จของโครงการแต่กลับไม่รู้จักที่จะคิดแผนการใหม่ๆการที่คุณนำเอาคนที่มีลักษณะนิสัยทัศนคติมุมมองที่แตกต่างจากคุณเข้ามาร่วมในโครงการที่คุณได้วางแผนเอาไว้นับเป็นข้อได้เปรียบสำหรับตัวของคุณเองเพราะคณะทำงานที่ประกอบด้วยคนที่มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยคนที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายคลึงกันถึง 14% เลยทีเดียวค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: ก็ทํานี้ต้องมี Acer โครงบุ๊คคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: วารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AI and Education Beyond Tomorrow
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ในรายวิชา

0: เติบของหลักสูตรสถานศึกษา
1: IDIP International Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
0: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053 140 232-4
1: ยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40 ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อรุ่นเสื้อทีมในแบบเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดโปโลเสื้อยืดคอกลมโดยมีเนื้อผ้าให้เลือกอย่างหลากหลายถูกใจถูกราคาและกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262-482
2: Your happiness, our happiness, mass.

0: แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เตือนในเรื่องโรคฉี่หนูไม่ใช่เรื่องเล็กแพทย์มช.เตือนระวังทุกย่างก้าวเมื่อลุยน้ำค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตือนประชาชนให้ระวังโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมขังดินโคลนและสิ่งแวดล้อมชื้นแฉะซึ่งเหมาะแก่การแพร่กระจายของเชื้อโรคค่ะแนะว่าหากมีไข้ปวดเมื่อยตาแดงและมีประวัติลุยน้ำควรรีบพบแพทย์ทันทีนะคะอาจารย์นายแพทย์ธริศทองวิทูโกมานอาจารย์หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มช.ได้เปิดเผยค่ะว่าโรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเลปโตสปิราซึ่งมักพบในปัสสาวะของสัตว์ฟันแทะเช่นหนูรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆเช่นวัวควายหมูแพะสุนัขหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงอย่างกระรอกโดยเชื้อสามารถแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายคนผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุได้อย่างง่ายดายช่วงน้ำท่วมขังหรือพื้นที่ชื้นแฉะจะทำให้เชื้อฉี่หนูปะปนในน้ำและดินหากมีแผลที่เท้าหรือเดินลุยน้ำโดยไม่ป้องกันก็มีโอกาสติดเชื้อสูงค่ะผู้ติดเชื้อในระยะแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยได้แก่ไข้สูงปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องหลังหรือมีอาการตาแดงหรืออาจคล้ายกับไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกแต่หากไม่ได้รับการรักษาโรคสามารถพัฒนาเข้าสู่ระยะรุนแรงได้เช่นตัวเหลืองตาเหลืองไตวายภาวะเลือดออกผิดปกติเช่นในปอดอาจารย์นายแพทย์ธริศระบุด้วยนะคะว่าโรคฉี่หนูสามารถตรวจวินิจฉัยได้จากการเจาะเลือดหากพบเชื้อสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะโดยอาการไม่รุนแรงมักใช้ยารับประทานแต่หากอาการหนักจะต้องรักษาด้วยยาฉีดและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะกลุ่มเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ผู้ที่ลุยน้ำท่วมโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลเกษตรกรคนขุดลอกคูคลองคนสวนผู้ที่ทำงานกับสัตว์เช่นสัตวแพทย์พนักงานโรงฆ่าสัตว์และนักท่องเที่ยวที่เล่นกีฬาทางน้ำเดินป่าลุยแม่น้ำหรือน้ำตกแนะวิธีป้องกันโรคฉี่หนูคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือดินในพื้นที่ที่อาจปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์หากจำเป็นต้องลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูทถุงมือและชุดป้องกันปิดแผลให้มิดชิดด้วยวัสดุกันน้ำก่อนลุยน้ำอาบน้ำและล้างร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนูเช่นกองขยะเศษอาหารหรือที่รกร้างค่ะและหากมีไข้ปวดเมื่อยตาแดงและมีประวัติสัมผัสน้ำท่วมหรือน้ำจากแหล่งไม่สะอาดในช่วง 7-14 วันก่อนหน้าควรรีบไปพบแพทย์ไม่ควรปล่อยไว้นะคะเพราะโรคนี้อาจลุกลามรุนแรงและเสียชีวิตได้ค่ะอาจารย์นายแพทย์ธริศย้ำด้วยนะคะคณะแพทยศาสตร์มช.ขอความร่วมมือประชาชนให้เฝ้าระวังโรคฉี่หนูอย่างจริงจังโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมรณรงค์ให้ทุกคนรู้จักวิธีป้องกันและเข้ารับการรักษาหากมีอาการต้องสงสัยค่ะ
1: Mass FM Your Happy

0: มณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
3: สู่กลางใจ
0: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
4: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
5: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาว

0: และรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่7

0: เพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
2: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะถูกจริง
4: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: ถูกจริงประทับใจ
4: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่

0: สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM Mass FM ความสุขของคุณความสุขของเรา

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613หายอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
2: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093 196 5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening.

ที่ค้างในความรู้สึกมันลึกๆจะคิดยังไงรักเธอเท่าไรแต่ไม่เคยพูดกัน

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: เชียงใหม่เรดิ

0: ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: Refresh Refill The Music

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiangmai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiangmai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: É.
1: ก็คือลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยวิกผมทะมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
3: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคัน
2: เฮ้ยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้าน

0: ันสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Freshen Up โด

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยอีซูซูสาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Up.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Nostar เชียงใหม่0532775555
1: Refresh Refilled

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก
11: เลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

0: โมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
1: Refresh Refill The Music

0: ใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเ
6: ธอไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้
13: พราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อนชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคเผยหลังติดตามผู้เดินทางครบ21วันต่างมาตรการเฝ้าระวังยืนยันไม่พบผู้ป่วยอีโบลาในไทยมั่นใจความเสี่ยงของคนไทยโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าปัจจุบันหลายประเทศยังคงติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดหลังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกดีอาร์คองโกและสาธารณรัฐยูกันดาซึ่งเป็นโรคติดต่อรุนแรงที่มีอัตราป่วยตายสูงโดยภายหลังจากการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในการดำเนินการกักกันควอรันทีนกรณีไม่มีอาการและแยกกักไอโซเลชันกรณีมีอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการคัดกรองและติดตามผู้เดินทางที่เข้าสู่ระบบกักกันโรคจำนวนทั้งสิ้น16รายในจำนวนนี้ครบกำหนดการติดตามอาการ21วันแล้ว1รายเดินทางออกจากประเทศแล้ว2รายและอยู่ระหว่างการติดตามอาการ13รายข้อมูลตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึง12มิถุนายน69ซึ่งจนถึงปัจจุบันไม่พบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยอย่างไรก็ตามประชาชนยังควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดหากไม่มีความจำเป็นหากจำเป็นต้องเดินทางควรปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือสิ่งของที่อาจปนเปื้อนเชื้อและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศเขตติดโรคหากไม่มีอาการท่านต้องได้รับการกักกันในสถานกักกันที่กำหนดแต่หากท่านมีอาการไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียหรือมีเลือดออกผิดปกติท่านต้องถูกแยกกักในสถานพยาบาลที่กำหนดสำหรับประชาชนทั่วไปหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
8: you're listening 92 Chiang Mai Radio

0: 3ชั่วโมงที่ชิงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: 6ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music
5: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชชั่นอัพ
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ือไม่อะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music

0: ยเรดิโอเฟรชชั่นอัพสนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชชั่นอัพ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.
6: Chiang Mai Radio, freshen up.
7: Chiang Mai Radio, freshen up.
8: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: 3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอ

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio FreshRefill the music.

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร ทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ฮัลโหล

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Fresh We feel the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: 3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่ออฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Mid-year mega fail. Fun glam be everywhere. Brand and Michael.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้ง

0: ชีวิตผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chingmayradio.com
3: You're listening 92

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมาน

0: ลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, Refill the Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: และหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: กรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆอย่างเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างราชรถพระยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและให้แจ้งส่วนราชการต่างๆในการที่จะไปร่วมเฝ้าในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรได้มีการดูแลรับผิดชอบในเรื่องของรูปแบบพิธีแล้วก็การจัดสร้างพระเมรุมาตรและในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับในส่วนของ UNODC ได้มีการออกแถลงการแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับโดยมีการยกย่องในเรื่องของพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงส่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคในระดับสากลด้วยนะครับโดยสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกได้มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศรวมถึงผู้ด้อยโอกาสพระองค์ทรงพระทัยสนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมนอกจากนี้นะครับ UNODC ยังได้ระบุด้วยนะครับว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นได้สร้างมรดกอันยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปด้วยและในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วยครับ
3: ท่านผู้ฟังคะขณะที่บรรยากาศที่ศาลาสหทัยสมาคมตลอดทั้งวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยภายหลังสำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทำให้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมายังศาลาสหทัยสมาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะโดยประชาชนเดินมาจากทั่วทุกภูมิภาคมายังศาลาสหทัยสมาคมนะคะทั้งนี้พระราชวังสำนักพระราชวังค่ะเปิดให้ประชาชนร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะในเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยสามารถเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคนไทยขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนส่วนชาวต่างชาติเตรียมหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์แสดงตนที่อุโมงค์ลอดหน้าพระลานบนถนนหน้าพระลานและรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตามลำดับต่อไปค่ะส่วนหน่วยงานต่างๆก็ออกมาให้ความอำนวยสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางนะคะที่จะเข้าไปสักการะถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเช่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ค่ะเตรียมความพร้อมระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายให้บริการประชาชนที่จะเดินทางทั้งสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูนะคะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพแล้วก็ได้จัดเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการระบายผู้โดยสารและขบวนรถเสริมพิเศษด้วยค่ะส่วนขสมกจัดระบบบริการรับส่งฟรีสำหรับระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1สถานีสนามชัยทางออกที่1สำหรับประชาชนที่นำรถส่วนตัวมารฟม.ก็เปิดบริการอาคารจอดแล้วจอดในทุกเส้นทางค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกโดยในสายสีม่วงมี4จุดจอดคือสายสีน้ำเงินมีอาคารและลานจอดรวม12แห่งสายสีเหลืองที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูที่สถานีบินบุรีค่ะรฟม.กำชับให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วงจัดพื้นที่ก่อสร้างสำหรับรองรับการจราจรให้คล่องตัวเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนนะคะเช่นเดียวกับภูมิภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นที่ท่าอากาศยานภูเก็ตก็อำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังในระหว่างนี้ถึงวันที่16มิถุนายนนี้นะคะโดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะก็เปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในส่วนของภาคใต้ที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ก็ได้จัดพื้นที่จอดรถบริเวณอาคาร X Terminal รองรับผู้ใช้บริการพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลและแนะนำขั้นตอนการเดินทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินการเดินทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางพร้อมทั้งดูแลประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะด้วยค่ะโดยสามารถประสานขอรับการอำนวยความสะดวกได้นะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ปริมาณผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะปรับแผนให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมโดยให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางและก็ยืนยันถึงความพร้อมในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนที่มุ่งหน้าเข้าร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหาในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นั้นสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมก็จะมีเตียงสวดพระอภิธรรม2เตียงสวดด้วยกันนะครับเตียงสวดพระอภิธรรมที่1นั้นเป็นพระจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับบทสวดนั้นก็จะเป็นบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบไปด้วยบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิพังนะครับและบทพระธาตุกถานะครับส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระจากวัดอนงคารามครับ

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งนะครับได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีนะครับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปเพื่อจะได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมไปด้วยพระจริยวัตรอันงดงามนะครับและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจได้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตา
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในขณะนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับแล้วทรงกราบในขณะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินในขณะนี้ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับ

ังครับที่จบไปนั้นเป็นการสวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมจากเตียงสวดพระอภิธรรมทั้ง2เตียงนะครับเตียงที่1นั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามนะครับซึ่งทํานองที่สวดเตียงสวดที่1นั้นเป็นทํานองกะทํานองเลื่อนและก็ทํานองลากสุ่งนะครับส่วนเตียงที่2นั้นจากวัดอนงคารามเป็นการสวดทํานองกะนะครับซึ่งบทสวดต่างๆนั้นในเตียงพระพิธีธรรมเตียงสวดที่1เป็นบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระกถาวัตถุและพระปัฏฐานนะครับส่วนบทที่สวดของเตียงที่2ของพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามเป็นบทพระวิภังแล้วก็พระปัฏฐานนะครับแล้วก็จะมีบทพระอภิธรรมใหม่คือเหตุโคตเหตุโคตชกะและก็สัญโยชนะโคตชกะครับนี่คือบทการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมทั้ง2เตียงนะครับเตียงที่1จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและเตียงสวดพระอภิธรรมที่2จากวัดอนงคารามนะครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงแล้วนั้นในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับคือพระภูษาโยงถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าเป็นศพของบุคคลทั่วไปสามัญชนก็คือสายศีลนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อถือของทางพระพุทธศาสนานะครับว่าการที่จะให้ผู้วายชนผู้ตายได้รับบุญจากการสวดและกัดจากการทอดผ้าไตรและก็ต่างๆนานานั้นจะต้องทอดลงบนสายศีลหรือทอดลงบนภูษาโยงพระภูษาโยงนี้และพระภูษาโยงก็จะลากโยงจากพระโกศพระศพนะครับมายังบริเวณด้านหน้าของอาสสงฆ์ที่สวดพระพิธีธรรมที่ได้สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะครับโดยพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธีธรรมพระพิธีธรรมทั้ง8รูปประกอบไปด้วยเตียงสวดที่1จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตธรรมโมพระมหาประจวบยุตโยโคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนี่คือทั้ง4รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเตียงสวดที่1ครับเตียงสวดที่2ประกอบไปด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธิระปัญโยพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาขโมจากวัดอนงคารามเตียงสวดที่2ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์นะครับจะได้ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกในลำดับ

0: ครับและลำดับต่อไปจะได้ส่งกรวดน้ำครับ
1: ยะถาวะริวาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุ

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้าน
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์หลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นในส่วนของพิธีการต่างๆพระราชพิธีต่างๆนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้และสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุที่รับสัญญาในการถ่ายทอดเสียงนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์นิกรจำนวนมากร่วมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์4-1เกมคว้าแชมป์บาสเกตบอล NBA ครั้งแรกในรอบ53ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัพพัตตปดลเสเวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพ
1: Refresh refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพง ถ้าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song. Sanu Raigan. Chiang Mai Warati Talk.
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: Refresh Refill The Music

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: Refresh Refill The Music

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
3: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนหลังเดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ทำไมใช่คนที่ควรรักเลยทำไมใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: 3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนรายการปกิณกะแห่งธรรมะนี้ก็มาพบมาพักกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้30นาทีโดยประมาณอาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองหางตงจังหวัดเชียงใหม่นำรายการนี้พระยมเป็นประจำก่อนที่จะได้อู้ได้จ่ายอย่างออกไปเอามาไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตกันต่อไปตั้งใจว่าพร้อมๆกันไปเนอพุทโธเมนาโถขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถขอเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าNamo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahatoโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทโธอนุตตโลปุริสัทธัมมาสาลาติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญญาโยจะปะนะโสสะโกนัสสะสัทโทปะปะกะโหตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโภวินโยหิติยัน
ดุลิมิตังอัปปะมังคะลัญจาโยจัมมะนาโพสะโกนัสสะสะโทปะปะกะโหตุโสปินังอะกันตังธัมมานุปะเวนะวินาสะเมนตุสุปะติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆโอจุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสายุคะเนอัตถะปุริสปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุไนโยปาอุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกะระณีโยอนุตตรังปุญญัคคิตังโลกัสสติยันดุลนิมิตังอัปปะมังคะลัญจาโยจัมมะนาโพสะโกนัสสะสัทโธปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังปะคิณิอัลลิยะยะชะติยะชะโตนาปิชานามิสัญจิตยะปันนังชีวิตตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะสุทิเตโอตุสุทิขัพพัสสะโพชังโฆสติสังฆาโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจะตถาปะเรสัมมาทุปิกะโพชังคาสัตเตติสัพพทักษิณามุนินาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาอุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทมุคคัลลานัญจะกัสสะปังคิลานิทุกิเตติสวะปุจฉังเคสัตตะเทสัญญิเตจตังอภินันทิตวารุกะมุตกิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโหตุสัพพะทาเอกทาธัมมะราชาปิเทลัญเยนะปิปิริโตยุนตัดติเรนะตันเยวะพันนะเปตวานะสะตันลังสัมมุติตวะจะอัปปะทาตัมมะพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาปะอินาติจะอัปปะทาตินันนัมปิมะเยสิมังมักกะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาสักกะตัวพุทธะรัตตังอุสตังอุตตมังบัลลัง
หิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุธัมมะรัตตานังโอสัตตังอุตตมังบาลังปะลิลาอุปัสสะมะนังธัมมะเตเชนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพปัญญาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุสังฆะระตันนังโอสัตตังอุตตมังบาลังอาหุนายังปะหุนายังสังฆะเตเชนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรคาวุปัสสะเมนตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังอัตถิอุณณัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะอิตัตถายะตังตวงกันหะอิเตวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสสิปะวะเกหะยะเกนาเควิเสภูเตอตัลละมะลันเนนะวาสัพพัสสะมามะลันนามุตตะตะเปตุกาละมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุทีสัทธาสุตตะสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุทีสัทธาลิกิตังจินติตังปูชังพระรัตนังวัจจังขรุงปะเลสังเตสนังสุตตัสสะอายุปวัตตติติภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสวดทัสสะทาสยายมนอันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงคปริตยันดุนิมิตตังยะโตหังสักกตวนัตติเมอติอุณัสสะวิจโยขอพระพุทธธรรมประสงค์มนปกฐานี้มาปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวของข้าพเจ้าและญาติโยมหญิงชายทุกท่านทุกคนแม้นว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตะลงโลกไปใครเจ็บโลกาเปียติอย่างร้ายนักหนาป้าปานหมอยุกหมอยา
ก็บ่หายกินยาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและมนต์คาถาต่างๆจงกำจัดอย่างโรคไกไข้เจ็บต่างๆเหล่านั้นอันตรธานหายมีสุขภาพกายใจแข็งแรงแม่นว่าเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกไก่ก็ขอไปก็มีใจกลับมามีโชคมีลาภอยู่ปราศจากภัยต่างๆอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุบัติภัยตลอดจนโรคาภัยอย่าได้มาใกล้มาขายข้าพเจ้าและญาติโยมทุกคนจะอยู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาว่าตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทเพื่อจำเริญด้วยกิจการงานหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุบอกตักเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าระยะนี้จะมีฝนมีฟ้าห้องฟ้าแม่เกิดอุบัติเหตุเป็นบางที่บางทางฝนตกลงญาติโยมไกลตัวทุกสารทิศทุกภาคบางที่น้ำท่วมนักบางที่ก็เสียหายนักเสียตึงเข้าตึงของทรัพย์สินที่อยู่ที่อาศัยนับตั้งแต่เมื่อตะวันว่าประจนถึงปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้นั้นหนองตองก็มีฝนตกใกล้เคียงก็มีฝนตกในเวลากลางวันและพบค่ำตั้งแต่ตะวันจนถึงปัจจุบันได้24ชั่วโมงก็เรียกว่าอาตมาและญาติโยมทุกคนอยู่ได้บุญด้วยกุศลจึงมีอายุผ่านมาได้และจะต้องผ่านต่อไปอยู่ต่อไปครบ120ปีพี่น้องญาติโยมตะวากินข้าวง่ายแล้วไปเจริญพุทธมนต์ที่วัดล่องแยงบรรจุหัวใจธาตุและทรงน้ำพระธาตุฉันเพลนเรียบร้อยก็กลับได้สักบ่ายโมงก็ออกวัดไปที่วัดสีล้อมตำบลหลันแก้วก็ส่งน้ำพระธาตุเช่นเดียวกันต้องขอบูชาน้ำจิตน้ำใจของโยมเป็นอย่างมากแล้วนอกจากนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจะมาภาพตกเย็นมาก็พักผ่อนได้สักคำก่อนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าและญาติโยมหน่วยงานราชการก็มาพร้อมกันที่มณฑลพิธีวิหารมีท่านนายเพอเป็นประธานฝ่ายเครือหัตถมาฝ่ายบรรพชิตได้เจริญหรือว่าได้สวดพุทธมนต์มาติกาบังสกุลถวายผ้าไตรจีวรและปัจจัยแก่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์แล้วก็ได้สดับประกอบพระสงฆ์อือปอนก็ทำพิธีเป็นอันเสร็จที่วัดหนองตองเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระองค์ได้สิ้นพระชนไปด้วยอำนาจแห่งคุณแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและอำนาจแห่งผลบุญที่คณะสงฆ์ประสบนิกรได้กระทำขออุทิศเป็นพระบุญกุศลนำอดวงวิญญาณของพระองค์ท่านไปสู่สวรรคาลัยพี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมวันนี้ย้ายไปที่วัดสลีสุพรรณ2วันที่15วันที่16จะทำพิธี19นาฬิกา30ฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ใกล้เคียงวัดสลีสุพรรณ
พากันไปนักนักกันและพากันไปหลายหลายเนื้อที่จึงขอเจริญพรเอ่ยรับทราบวินัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันเป็นระเบียบเป็นความประพฤติดีและมั่นคงเมื่อเวลาทำการทำงานคำว่าทุจริตไม่มีเพราะคนนั้นตั้งอยู่ในกฎในระเบียบในวินัยในศีลในธรรมทั้งแต่ตัวเองและบุคคลอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนญาติโยมทั้งหลายว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยอยู่ร่วมกันจะต้องนำวินัยหรือกฎกติกามาปฏิบัติเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันฉะนั้นสังคมเอาอยู่ด้วยกันนี้ต้องมีธรรมะต้องมีศีลอย่างน้อยต้องมีความซื่อตรงต่อกันความซื่อความตรงนี้หรือความสัตย์นี้ญาติโยมอย่าใจว่าปากว่าไปอย่างแต่ใจคิดไปอย่างบ่มีมายาปฏิบัติภารกิจด้วยความสุจริตอันเกิดจากการกระทำด้วยความจริงใจเพราะว่าความสุจริตทางด้านกายทางวาจาทางด้านจิตใจเราเป็นคนหลอกลวงบุคคลอื่นเขาเรียกกันว่าอาชนะอาชวะคือการปฏิบัติภาระโดยซื่อตรงอยู่ด้วยกันภายในครอบครัวผัวก็ซื่อเมียก็ใส่ลูกเต้าก็ใส่ซื่อหรือชัดซื่อครอบครัวนั้นว่ามีความเดือดร้อนมีแต่ความผาสุกพ่อแม่ลูกเต้าอยู่ด้วยกันต่างคนต่างซื่อตรงต่อกันซื่อชัดต่อกันแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้หายากมีน้อยที่สุดดูข่าวข่าวถึงวันนี้น่าตกใจนะโยมเนาะน่าตกใจฉะนั้นพอมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันก็จะอยู่ด้วยความผาสุกการอยู่ด้วยกันนี้ต้องมีสัมมาคารวะหูจักอ่อนน้อมทำตนคืออ่อนโยนแต่ไม่ได้อ่อนแอในหมู่ในคณะในบุคคลต่างๆเราต้องเป็นคนมีอัธยาศัยในทางที่ดีไปเยอะยิ่งเ

วาจาในด้านจิตใจที่แสดงออกเมื่อสุภาพเรียบร้อยนุ่มนวลเธอมีความละมุนละไมได้เกิดยังเกียรติยังยศยังความอักจากบุคคลอื่นคนที่นิ่งคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนิ่งแต่เป็นคนใจแข็งนั้นคนทั้งหลายย่อมด้วยการเคารพย้ำเก่งอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงขอฝากไปกับญาติกับโยมก็อย่าลืมเนื้อวันที่สามเมื่อคืนปะกันที่วัดดอยซิวอำเภอสังกำแพงทุเจ้าจะไปแสดงธรรมที่หันวันนี้เห็นว่าเป็นเวลาพอดีอายุวันโนสุขังพระหลัง

ของการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้

0: ีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064750 1สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกเกษตรเพชรสำริดขออนุญาตแชร์เรื่องบุญได้บุญแชร์เรื่องบาป
3: ส่วนของการนำธรรมสาระต่างๆเสนอต่อท่านผู้ฟังก็เป็นการแบ่งปันความคิดดีๆกับก่อนในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจากร้อนก็มีฝนตกลงมาบ้างทำให้การเปลี่ยนแปลงของอากาศนั้นชุ่มเย็นไปบ้างในบางช่วงบางโอกาสนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนที่เราได้รับรู้รับทราบกันถึงธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้อย่างไรก็ตามการติดตามการพยากรณ์อากาศนั้นก็เป็นธรรมชาติที่เราจะได้ศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของดินฟ้าอากาศกันเป็นธรรมดาก็เรื่องของธรรมชาตินั้นบางปีก็ร้อนอบอ้าวนะครับบางปีก็ร้อนไม่นานในช่วงของแต่ละห้วงเวลาที่มีอากาศในช่วงฤดูร้อนถือว่าเป็นการก้าวย่างสู่ฤดูร้อนเข้ามานะครับเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายน อย่างไรก็ตามอากาศที่ร้อนอบอ้าวนั้นก็ทำให้เราอาจจะมีความว้าวุ่นในส่วนของอากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่ในช่วงฤดูร้อนก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เป็นความแห้งแล้งของบรรยากาศการที่ดวงอาทิตย์อาจจะเดินตรงศีรษะเราเพราะเราอยู่ใกล้เส้นกลางศูนย์สูตรอาจจะทำให้มีความร้อนในช่วงเดือนมีนาเมษาหรือพฤษภาก็ตาม 2-3 เดือนซึ่งฤดูร้อนนั้นก็มีอยู่เพียง4เดือนแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นธรรมชาติที่จะอำนวยก็จะมีปัญหาเรื่องของพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอยู่เสมอที่อากาศร้อนแล้วก็จะมีลมแปรปวนเมื่อลมแปรปวนแล้วก็ทำให้อากาศร้อนที่ผสมกับลมกระทบกระทั่งกันก็ทำให้ครับมีพายุฤดูร้อนเป็นพายุหมุนทำให้เกิดเมื่อหมุนแล้วหมุนไปในทางช่องใดก็ทำให้บ้านเรือนหรือต้นไม้อาคารที่ไม่แข็งแรงหรือในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงก็จะทำให้คอหักโค่นลงมาได้ดังนั้นก็เป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศก็สอนเราทุกวันทุกวันในเรื่องของธรรมชาติที่สอนนะครับท่านผู้ฟังก็เมื่อธรรมชาติสอนเราในเรื่องราวต่างๆโดยดินก็เป็นส่วนดินน้ำก็เป็นส่วนน้ำลมก็เป็นส่วนลมธาตุไฟก็เป็นส่วนธาตุไฟแต่เมื่อเราเดินทางไปท่องเที่ยวทะเลในยามอากาศร้อนเราก็จะเจอกับลมทะเลคลื่นลมชายฝั่งก็มีลมอยู่ตลอดนะครับชายทะเลหรือริมฝั่งของท้องทะเลมหาสมุทรดังนั้นก็อากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อนคนที่อยู่ในภาคอื่นๆที่ห่างไกลทะเลก็จะลงไปท่องเที่ยวตามจังหวัดชายทะเลไม่ว่าจะเป็นแถวอ่าวไทยฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกก็แล้วแต่นะครับสำหรับพี่น้องชาวภาคใต้นั้นก็อยู่ติดกับทะเลอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยได้สัมผัสกับเรื่องอากาศที่ร้อนอบอ้าวเหมือนภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคอีสานหรือภาคกลางนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติคือที่เป็นรูปธรรมก็ถือว่าอากาศที่ร้อนนั้นก็เป็นอุตุเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงฤดูร้อนสำหรับประเทศไทยเราก็มีฤดูร้อนบางประเทศนั้นไม่มีฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงไปตามอากาศไม่ว่าจะอยู่ในฤดูใดๆใน3ฤดูฤดูร้อน4เดือนฤดูฝน4เดือนฤดูหนาว4เดือนประเทศไทยเราก็ถือว่ามี3ฤดูในบางประเทศนั้นก็จะมีฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิใบไม้ผลิที่ออกมาหรือในส่วนของร้อนก็ไม่ค่อยจะมีบางประเทศที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือโลกใต้หรือในถิ่นแถบที่มีภัยมีหิมะตกอะไรอย่างนี้ก็อากาศเย็นจนลบ0ก็เป็นหิมะตกกันในหลายประเทศในแถบยุโรปในแถบอเมริกาหรือหลายประเทศที่อยู่ไปทางโซนที่มีอากาศเย็นก็จะเป็นธรรมชาติสอนเราถ้าคนต่างแดนที่อยู่ในโซนของประเทศที่มีหิมะตกก็มีความทุกข์เป็นคนละอย่างนะครับถ้าเรานำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาคิดมาพิจารณากันแล้วก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศนั้นแม้ว่าจะเป็นธรรมชาติสอนพวกเราแต่เราก็คงจะไม่ได้ที่จะไปใช้เรียกว่ามีความทุกข์เพราะความเย็นความร้อนแต่อย่างใด ขอให้เราได้พิจารณาว่าความร้อนก็เกิดขึ้นความร้อนก็ตั้งอยู่ความร้อนก็หายไปเรียกว่าเป็นธรรมชาติของธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราก็คงไม่ต้องวิตกกังวลอะไรกันมากมายนักในเรื่องของดินฟ้าอากาศของแต่ละประเทศถ้าเราเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติก็จะสอนเราเรื่องของความเย็นความร้อนในฤดูกาลต่างๆดังนั้นถ้าอากาศเย็นเราก็ต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นถ้าในช่วงอากาศร้อนเราก็ต้องการความเย็นก็ส่วนใหญ่ในช่วงฤดูร้อนเราแต่ละบ้านในปัจจุบันใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือก่ออิฐถือปูนนั้นก็จะการถ่ายเทของอากาศไม่เหมือนบ้านสมัยของคนโบราณในยุคอดีตปู่ย่าตายายพ่อไม่เว้ยในสมัยอดีตเป็นบ้านไม้ยามกลางวันร้อนแต่พอตกเย็นและค่ำกลางคืนก็อากาศจะถ่ายเทแล้วก็เย็นสบายสบายแต่ในปัจจุบันนั้นเป็นคอนโดเป็นตึกรามเป็นที่อยู่อาศัยแบบก่ออิฐถือปูนเรียกว่าจะต้องใช้แอร์หรือพัดลมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการถ่ายเทของอากาศอาคารบ้านเรือนคอนโดตึกที่อยู่อาศัยก็จะต้องใช้แอร์คอนดิชันในการปรับอากาศก็เลยอาจจะผิดไปจากธรรมชาติบ้านไม้ที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านไม้ก็มีน้อยเต็มทีเพราะว่าป่าไม้ที่ถูกทำลายถูกตัดไปก็เป็นธรรมชาติที่สอนเราเราก็ใช้อิฐใช้ปูนก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันในต่างประเทศหลายๆประเทศก็เป็นคอนโดเป็นแท่งปูนที่สูงขึ้นไปนะครับพอกลางวันก็โดดเอาความร้อนไว้พอพระอาทิตย์ตกไปก็คลายความร้อนออกมาดังนั้นอาคารบ้านเรือนในสมัยปัจจุบันที่เป็นตึกรามหรือว่าคอนกรีตเสริมเหล็กหรือก่ออิฐถือปูนอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นบ้านกี่ชั้นบ้านเดี่ยวบ้านหลายชั้นหรือคอนโดมิเนียมก็ตามนะครับก็อยู่กันอย่างเรียกว่าการถ่ายเทของอากาศนั้นอาจจะไม่สะดวกอันนี้นำเรื่องนี้มาพูดคุยก็ต้องการให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็เมื่อความร้อนเกิดขึ้นความร้อนตั้งอยู่ความร้อนก็ดับไปก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศกาลที่เข้าย่างเข้าสู่ฤดูร้อนเราก็จะมีการรดน้ำดำหัวสาดน้ำเล่นน้ำกันเพื่อคลายความร้อนนั่นก็เป็นช่วงตามเทศกาลที่มีอยู่เป็นอยู่ครับก็ถือว่าก็ไม่ถือตัวถืออะไรกันก็แสดงความเคารพนับถือกันก็รดน้ำดำหัวแต่บางภาคก็ใช้สาดน้ำใส่กันหรือรดน้ำกันแต่ปัจจุบันนั้นก็มีเรื่องที่ใช้น้ำแข็งเข้าไปแช่ให้เย็นแล้วก็ทำให้เกิดการสะดุ้งนะครับหรือทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับคนที่เล่นน้ำสาดน้ำกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละปีก็บางครั้งเล่นน้ำผ่านพ้นไปก็ไม่สบายเพราะว่าอุณหภูมิภายนอกตัวร้อนแต่ว่าเมื่อเจอน้ำเย็นก็เป็นปัญหาปรับตัวไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็นำเล่าให้เห็นแบ่งปันความคิดกันว่าจะอยู่ในฤดูใดๆเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเมื่ออากาศร้อนเกิดขึ้นอากาศร้อนตั้งอยู่อากาศร้อนดับไปเราก็มีความเย็นความเย็นจะเป็นพัดลมเป็นแอร์หรือธรรมชาติที่มีอยู่บางแห่งก็มีสถานที่เรียกว่าบ้านสวนที่อยู่ตามเชิงเขาเชิงดอยก็อาจจะอากาศถ่ายเทได้ง่ายสำหรับพี่น้องท่านที่อยู่ตามชายทะเลหรือชายฝั่งก็จะมีลมทะเลเป็นตัวช่วยก็แล้วแต่ธรรมชาติแต่ละคนนั้นได้มาไม่เหมือนกันในที่อยู่อาศัยที่พูดถึงเรื่องของ ที่อยู่อาศัยแล้วก็อากาศนี่ก็จะทำให้เกิดในเรื่องของสปายะในสปายะ7ข้อที่ผู้ปฏิบัติกรรมฐานก็ยังต้องแสวงหาสถานที่ใดถ้าอุดอู้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกร้อนอบอ้าวในการปฏิบัติธรรมก็อาจจะก็เรียกว่ากวนกวายใจอยู่เหมือนกันหรือในถิ่นที่เป็นช่วงอากาศหนาวถ้าเราไม่มีเครื่องทำให้ร่างกายอบอุ่นก็จะทำให้กวนกวายเรียกว่าเป็นทุกข์ได้เพราะธรรมชาติดังนั้นความเย็นความร้อนจึงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่กันในทุกประเทศในทุกถิ่นจะร้อนมากร้อนน้อยหรือว่าจะหนาวมากหนาวน้อยก็จะมีเป็นภัยพิบัติก็บางประเทศร้อนจัดจัดก็ตายเหมือนกันเสียชีวิตเจ็บป่วยเหมือนกันหนาวจัดจัดก็ตายเหมือนกันเจ็บป่วยเหมือนกันก็บางประเทศก็ฝนตกชุกหนาแน่นในหลายภูมิภาคอย่างเช่นของประเทศไทยถ้าเราเคยไปอยู่ทางภาคใต้ก็จะเห็นได้ว่าฝนจะตกมากกว่าในรอบ1ปี12เดือนนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลก็จะมีฤดูฝนแทบจะไม่มีคำว่าฤดูร้อนก็อาจจะมีน้อยมากแต่อาคารโรงแรมที่อยู่ก็จะเป็นคอนโดเป็นตึกเป็นก่ออิฐถือปูนก็จะร้อนโดยธรรมชาติของสิ่งที่ปิดกั้นก็เมื่อผนังเหล่านั้นเป็นปูนเป็นสิ่งที่เป็นผนังที่ไม่ได้ระบายถ่ายเทแบบบ้านไม้หรือว่าเรือนไม้ที่อยู่แบบธรรมชาติสมัยก่อนนั้นก็ไม่ค่อยจะเป็นตึกรามบ้านช่องจะมีน้อยเดี๋ยวนี้ตึกรามบ้านช่องมีมากกว่าบ้านไม้เรือนไม้ที่อยู่อาศัยที่แบบกระท่อมกลางนาหรือปลายชายดอยชายเขาอะไรต่างๆก็ถือว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาซึ่งธรรมชาติถูกมนุษย์เราน้ำมือของมนุษย์เราตัดไม้ทำลายป่าเมื่อตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็สูญการปลูกป่าทดแทนธรรมชาติก็จะปรับตัวในระบบนิเวศอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของธรรมชาติอากาศที่ร้อนที่เย็นที่หนาวนั้นก็อาจจะไม่หนาวจนเกินไปไม่ร้อนจนเกินไปแต่ความสมดุลในระบบนิเวศวิทยานั้นก็มีส่วนทำให้เราสุขกายทุกใจก็ได้ทุกกายทุกใจก็ได้ถ้าเราเรียกว่าในช่วงหน้าหนาวเราขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเราก็ลำบากคนทุกข์ยากลำบากไม่ว่าจะคนพื้นราบหรือคนดอยยามร้อนก็เช่นเดียวกันบางบ้านก็ไม่มีแอร์คอนดิชันไม่ได้ติดตั้งแอร์ค่าใช้จ่ายแอร์แต่ละห้องแต่ละพื้นที่ใช้ยูนิตมากน้อยก็ราคาคุยกันหรือติดตั้งกันก็คุยกันเป็นพันเป็นหมื่นหลายหมื่นก็แล้วแต่แล้วก็ยังมีค่ากระแสไฟฟ้าตามมาแต่ถึงแม้ว่าเราจะใช้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติมาแก้ไขเรียกว่าร้อนเอาแอร์มาแก้เอาพัดลมมาแก้แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่แก้ทำให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ที่อยู่ในห้องในพื้นที่ต่างๆในบ้านในอาคารบ้านเรือนเหล่านั้นไม่กระวนกระวายมากนักนะครับบางทีร้อนจัดๆก็อย่างช่วงฤดูร้อนที่เป็นลมหรือว่าอากาศร้อนเป็นนั่นทำให้ไม่สบายได้อย่างอากาศร้อนช่วงเดือนมีนาเมษาร้อนจัดๆก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะออกมาเตือนเรื่องของอากาศที่ร้อนแล้วก็ปรับตัวไม่ทันก็ทำให้เป็นลมสโตกหรือเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มากับความร้อนโรคภัยไข้เจ็บที่มากับความเย็นหืดหอบหรือโรคภัยใดๆก็แล้วแต่เราจะเห็นได้ว่าช่วงอากาศที่ร้อนเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทกะทิหรือของที่ทำจากกะทิก็จะบูดง่ายเสียง่ายก็จะเป็นโรคอุจจาระร่วงหรือทำให้ท้องเสียก็ปัจจุบันเราก็หวังพึ่งตู้เย็นที่แช่เพื่อป้องกันแต่บางครั้งตู้เย็นก็ไม่ใช่จะทำให้ไม่มีปัญหาตามมาก็ต้องออกมาอุ่นแก๊สอุ่นไมโครเวฟกันครับก่อนแล้วแต่ก็ทำให้สุกอาหารที่สุกใหม่ๆสะอาดสุขอนามัยปัจจุบันอาหารที่ทำใส่ถุงพลาสติกเป็นแกงเป็นกับข้าวต่างๆก็ไม่มีการระบายอากาศนะครับก็ ทำให้เสียง่ายบูดง่ายนะครับก็ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องของการบริโภคอาหารแต่ที่นำสปายะใน7ข้อมาแบ่งปันให้ท่านได้คิดพิจารณากันนั้นใน7ข้อนั้นก็มีข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมก็คือธรรมสปายะเราสะดวกที่ไหนสบายที่ไหนเราก็ไปไหว้พระทำบุญที่วัดหรือไปไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นนั่งสมาธิก็ปัจจุบันวัดวารามต่างๆก็จะเป็นธรรมสถานเป็นลมณียสถานที่ต้อนรับทศาทายกทายิกาทศาประชาชนเข้าวัดแล้วก็วิหารแม้จะไม่อุดอู้แต่ว่าเน้นด้านความสะอาดจะติดแอร์หรือไม่ได้ติดแอร์มีพัดลมระบายอากาศก็พี่น้องชาวพุทธที่ไปวัดก็ไปบำเพ็ญบุญก็ไม่ต้องลำบากในเรื่องของความเย็นความร้อนก็เรียกว่าทางพระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาก็สร้างโบสถ์วิหารสร้างกุฏิก็ต้องบางครั้งก็ต้องติดแอร์ติดพัดลมก็แล้วแต่พัดลมตั้งพื้นพัดลมติดข้างฝาหรือแอร์ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่บางวัดบางแห่งก็พูดถึงเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอุตุสปายะที่จะทำให้เราอยู่แบบชาวบ้านก็สะดวกสบายแบบชาวบ้านคนยากจนก็มีพัดลมตัวเล็กๆตั้งพื้นหนึ่งตัวในยามร้อนจัดๆก็พอประทังแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้พัดหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ฐานะความเป็นอยู่ของแต่ละคนแต่ละฐานะนั้นไม่เหมือนกันดังนั้นเรื่องของสปายะข้อเรื่องของอุตุสปายะเรื่องของความเย็นความร้อนเรื่องของอากาศนั้นไม่แน่นอนก็เป็นไปตามฤดูกาลสำหรับประเทศไทยแต่ในต่างประเทศนั้นก็เป็นไปตามฤดูกาลบางประเทศก็หนาวมากกว่าร้อนหรือร้อนแทบไม่มีบางประเทศก็ร้อนมากร้อนถึงตายอย่างเช่นแถบประเทศที่มีผิวดำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่ในเส้นการเดินของดวงอาทิตย์ที่ใกล้ในช่วงก็จะทำให้อากาศร้อนนะครับแสงพระอาทิตย์ตรงก็จะเป็นลักษณะชาติพันธุ์อาจจะผิวดำแต่ว่าประกอบบางเรียกว่าประกอบกับผิวร้อนอย่างคนไทยก็ดีที่อยู่ในโซนที่พระอาทิตย์เดินตรงก็จะทำให้อากาศร้อนในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาก็แล้วแต่โซนพม่าอินเดียลงไปตามเส้นทางเดินของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เช้าขึ้นสายบ่ายเย็นนะครับร้อยถ้าเส้นทางเดินห่างเส้นทางเดินของพระอาทิตย์ก็อาจจะร้อนน้อยหน่อยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเย็นความร้อนตามธรรมชาติประเทศที่เป็นประเทศหนาวมีหิมะตกก็จะเย็นมากกว่าร้อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องที่เมื่อเย็นมีหิมะตกก็ต้องใช้ความร้อนเข้ามาแก้ในการทำเครื่องปรับความร้อนแก้อากาศเย็นก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นว่าเรามีความสุขได้จากความร้อนเรามีความทุกข์ได้จากความร้อนเรามีความทุกข์ได้เพราะความเย็นมีความสุขได้เพราะความเย็นในการปรับตัวของแต่ละชาติพันธุ์ที่อยู่กันไม่ว่าจะพื้นที่ราบหรือบนดอยหรืออยู่ในที่ไหนก็ตามในถิ่นแต่ละประเทศนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุขความทุกข์ที่อาจจะสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างในอุตุสปายะส่วนที่อยู่อาศัยอาวาสสปายะที่อยู่อาศัยของพี่น้องก็เป็นอาคารบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องคอนโดแต่เป็นพระคุณเจ้าหรือสำนักปฏิบัติธรรมวัดวารามก็เรียกว่าที่อยู่ที่จะสบายพอสมควรหมายถึงตามอัตภาพนะครับของฐานะถ้าเป็นผู้ครองเรือนชาวบ้านเราก็อาจจะมีบ้านหลังเล็กๆแต่คนมีอันจะกินก็อาจจะอยู่ตึกรามใหญ่โตมีบ้านจัดสรรใหญ่โตชั้น2ชั้นหรือหลายชั้นหรือเป็นคอนโดก็ตามอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตามฐานะแต่ว่าทุกคนนั้นก็มีที่อยู่อาศัยเป็นที่สบายเหมือนกันทุกๆคนแต่ว่าจะสบายแบบไหนอย่างไรตามฐานะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคนฐานะปานกลางหรือยากจนก็อยู่กันได้แต่ภาพของคนจนในประเทศไทยหรือว่าคนขอทานในประเทศไทยก็ไม่ค่อยจะให้เห็นได้ก็มีอยู่บ้างนะครับคนยากคนจนอย่างคนช ชราก็มีบ้านสงเคราะห์คนชราในแต่ละภาคดูแลอย่างประเทศอินเดียเนปาลถ้าเราไปเห็นแล้วก็ยังมีวรรณะที่แตกต่างกันเรื่องของการที่อยู่อาศัยนอนกับดินเป็นบ้านดินเป็นแล้วแต่ฐานะยากจนคนมีอันจะกินก็มีที่อยู่อาศัยดีหน่อยถ้าเรามีข้อเปรียบเทียบเมื่อเดินทางไปในแต่ละประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนเอเชียที่เราไปกันอย่างใกล้กับประเทศไทยเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์หรือชาติต่างๆในโซนในประเทศในแถบเอเชียหรือยุโรปอเมริกาหรือในประเทศใดก็ตามทั่วโลกก็ยังได้สัมผัสเรื่องของที่อยู่อาศัยของแต่ละชาติพันธุ์นะครับก็เป็นสิ่งที่สอนพวกเราในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเขาต้องอยู่ได้กับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นที่อยู่อาศัยจะอยู่บนดอยบนในป่าในที่ใดๆอยู่บนตึกก็อยู่ได้อยู่ในที่ไหนก็อยู่ได้แต่จะอยู่อย่างไรปรับสภาพให้อยู่ได้กับอาวาสปายะส่วนสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมพโยคีจะได้เข้าใจก็เรื่องของอาหารการบริโภคอาหารสปายะอาหารก็ไม่เหมือนกันอาหารสำหรับคนจนคนมีฐานะปานกลางหรือคนร่ำรวยก็ปัจจุบันนั้นอาหารเครื่องดื่มมีทั้งภัตตาคารมีทั้งโรงแรมมีทั้งอาหารที่เรียกว่าบริโภคกันเกินความจำเป็นก็เลยทำให้เป็นโรคอ้วนคนยากจนก็เป็นโรคขาดอาหารบริโภคอาหารที่ไม่ครบ5หมู่หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็พยายามดูแลประชากรในระดับต่างๆให้เท่าเทียมกันในส่วนของโรงพยาบาลก็ดีคลินิกหรือสถานพยาบาลรวมไปถึงการควบคุมดูแลในการโฆษณาในสื่อทางสิ่งพิมพ์วิทยุกระจายเสียงสื่อโทรทัศน์และก็สื่อที่ออกไปในช่องทางต่างๆทั้งที่ทำให้โฆษณาชวนเชื่อก็จะทำให้ทั้งอาหารและยาทั้งคุ้มครองผู้บริโภคด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เราแก้ไขได้เราต้องเข้าใจในสภาพของความเป็นอยู่ดังนั้นเรื่องของอาหารเรื่องของอุตุเรื่องของคำพูดผัสสะคำพูดนี่ก็เช่นเดียวกันบางครอบครัวใช้ความรุนแรงเพราะว่าครอบครัวที่อาจจะไม่อบอุ่นแล้วก็พ่อแม่ลูกลุงป้าน้าอาญาติพี่น้องใช้คำพูดที่รุนแรงหรือทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยครั้งบางครอบครัวก็อบอุ่นกันมีทุกข์สุขก็มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังบางครอบครัวก็ต่างคนต่างอยู่เหมือนไม่มีพ่อเหมือนไม่มีแม่เหมือนไม่มีญาติเหมือนไม่มีพี่น้องอยู่กันนะครับสังคมที่อยู่บ้านชิดติดกันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดในตัวเมืองหรือต่างอำเภอก็ตามอาจจะต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ใช่ครอบครัวหรือว่าบ้านใกล้เรือนเคียงที่พึ่งพาใจกันได้อยู่ใกล้ชิดติดกันก็ไม่รู้จักกันอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งดังนั้นคำพูดไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กันไม่มีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันก็อาจจะไม่รู้จักให้อภัยกันบางครั้งกระทบกระทั่งกันในเรื่องต่างๆด้วยคำพูดนะครับคำพูดจะทำให้คนที่ไม่คุ้นเคยกันแม้แต่สายโลหิตญาติสายโลหิตยังทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่ไม่ใช่ญาติสายโลหิตไม่เข้าใจกันก็คำพูดที่เป็นผัสสะสปายะพูดมีเหตุมีผลไม่ใช่อารมณ์บันดาลโทสะอะไรต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งวันนี้นำปกิณกะธรรมเรื่องของสปายะ7บางข้อแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องใช้ได้ทุกสถานที่ในสปายะนั้นก็คือธรรมะการปฏิบัติธรรมะการนั่งสมาธิการไหว้พระสวดมนต์การฟังเทศฟังธรรมหรือการทำความดีใดๆจะท่านที่นับถือศาสนาอื่นๆก็เป็นไปตามคำสอนใน

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับเบิ้ลคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM
6: ร่วมทำร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
8: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
7: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
7: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีศีลมีธรรมมีความซื่อสัตย์เผื่อแผ่และแบ่งปัน
5: ทำดี
7: ด้วยการมีศีลมีธรรมมีความซื่อสัตย์เผื่อแผ่และแบ่งปันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
7: Mass
5: FM เชื่อมั่นในความดี
9: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
7: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1สี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
7: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
10: ระองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
11: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
12: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
10: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
11: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
13: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติเรื่องมหาชนกชาดกความต่อไปกล่าวถึงเรื่องราวในพระราชวังครั้นเมื่อพระโปลชนกเสด็จสวรรคตแล้ว7วันแผ่นดินก็ยังว่างจากกษัตริย์เพราะพระเจ้าโปลชนกไม่มีพระโอรสมีแต่พระธิดาองค์เดียวพระนามว่าศรีวลีเทวีพระธิดาศรีวลีเทวีทรงเป็นหญิงฉลาดหลักแหลมนักเกินกว่าชายเกินกว่าหญิงจำนวนมากเมื่อตอนที่พระเจ้าโปลชนกประชวรหนักบรรทมอยู่พระแท่นอมาตย์ทั้งหลายได้ทูลถามว่าขอเดชะเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วเหล่าข้าพระบาทจะถวายราชสมบัติแก่ใครพระพุทธเจ้าค่ะพระโปลชนกราชตรัสตอบว่าพวกท่านจงมอบราชสมบัติให้แก่ผู้ที่สามารถทำให้พระธิดาศรีวลีเทวีพอใจได้หรือให้แก่ผู้ที่รู้จักหัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมหรือให้แก่ผู้ที่สามารถยกธนูที่หนักขนาดคน 1,000 จึงยกขึ้นได้หรือให้แก่ผู้ที่สามารถชี้ขุมทรัพย์ใหม่13แห่งได้อมาตย์กราบทูลถามว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหาขุมทรัพย์13แห่งแก่พวกข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระโปลชนกตรัสบอกว่าขุมทรัพย์ใหญ่13แห่งนั้นก็คือ 1. ขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้น 2. ขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตก 3. ขุมทรัพย์ภายใน 4. ขุมทรัพย์ภายนอก 5. ขุมทรัพย์ไม่ใช่ทั้งภายในและภายนอก 6. ขุมทรัพย์ขาขึ้น 7. ขุมทรัพย์ขาลง 8. ขุมทรัพย์ที่ไม้รังทั้ง 4. 9. ขุมทรัพย์ที่1โยชน์โดยรอบ 10.คุมทรัพย์ที่ปลายงาทั้ง2 11คุมทรัพย์ที่ปลายหาง12คุมทรัพย์ที่น้ำ13คุมทรัพย์ที่ปลายไม้จากนั้นไม่นานพระเจ้าโปลชนกก็เสด็จสวรรคตพระบรมศพของพระองค์ได้รับการจัดการถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติทุกประการภายหลังการถวายพระเพลิงได้7วันเหล่าอมาตย์ได้ปรึกษาหารือกันว่าใครจะสามารถทำให้พระธิดาโปรดปรานได้ในที่สุดก็ลงความเห็นว่าเสนาบดีผู้หนึ่งที่เป็นคนสนิทของพระเจ้าโปลชนกจึงส่งข่าวให้เสนาบดีนั้นทราบเสนาบดีทราบข่าวก็รับอาสาว่าจะไปเจรจาให้พระธิดาทรงโปรดปรานให้จงได้เมื่อเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเสนาบดีก็ไปเข้าเฝ้าพระธิดาเมื่อไปถึงประตูพระราชวังก็สั่งสาวใช้เข้าไปทูลพระธิดาให้ทรงทราบพระธิดามีพระประสงค์จะทดลองว่าเสนาบดีผู้นี้จะคู่ควรแก่ราชสมบัติหรือไม่จึงรับสั่งให้สาวใช้ไปบอกเสนาบดีให้เข้ามาโดยเร็วเสนาบดีทราบแล้วก็รีบไปตามรับสั่งหมายให้พระธิดาส่งพอพระทัยพอเสนาบดีไปถึงเชิงบันไดพระธิดาก็รับสั่งให้เขาเข้าไปในพระตำหนักโดยเร็วพอเสนาบดีเข้าไปแล้วพระธิดาก็รับสั่งให้ออกมาโดยเร็วเสนาบดีก็ออกมาโดยเร็วเหมือนกันพระธิดาทรงเห็นแล้วก็ทรงรู้สึกว่าเสนาบดีผู้นี้ไม่คู่ควรแก่ราชสมบัติเพราะไม่มีสง่าราศีไม่มีสติปัญญาพระธิดาทดลองรับสั่งให้เข้ามานวดพระบาทหรือเท้าเสนาบดีก็รีบเข้าไปนั่งคุกเข่าข้างพระแท่นเตรียมจะนวดพระบาทถวายทันใดนั้นพระธิดา
14: ก็ยกพระบาทขึ้นถีบหน้าอกเสนาบดีจนล้มหงายลงไปแล้วรับสั่งกับข้าหลวงว่าพวกเจ้าจงลากคอคนโง่นี้ออกไปเสียเขาเป็นคนไม่มีสติปัญญาอะไรเลยจงนำไปโบยเสียให้เข็ดคนที่ไม่รู้จักเจียมตัวพวกข้าหลวงตรงเข้าไปจับตัวเสนาบดีลากออกไปจากพระราชวังให้ทุบตีเตะต่อยกันเสียจนบอบช้ำไปทั้งตัวเสนาบดีเดินโซเซกลับบ้านด้วยความอับอายขายหน้าอย่างที่สุดเมื่อถูกถามว่าเป็นไงท่านสำเร็จไหมก็จะตอบเขาว่าสำเร็จอะไรกันล่ะพระธิดาศรีวลีเหมือนไม่ใช่มนุษย์พระนางโหดร้ายราวกับนางยักษินีเราถูกเท้าเข่าศอกหมัดของพระนางเล่นงานจนบอบช้ำถึงขนาดนี้จากนั้นก็ได้มีการคัดเลือกบุคคลอื่นๆเข้าไปอีกเพื่อทำให้พระธิดาโปรดปรานเช่นเป็นเศรษฐีเจ้าพนักงานเชิญเครื่องสูงเจ้าพนักงานเชิญพระแสงแต่ก็ถูกพระธิดาทดลองสติปัญญาทำนองเดียวกับเสนาบดีแล้วก็ถูกไล่ออกจากวังจนหมดทุกคนพวกอมาตย์เห็นว่าคงจะไม่มีใครทำให้พระธิดาโปรดปรานได้แล้วจึงปรึกษากันหาผู้ที่สามารถยกธนูที่หนักเท่าคน 1,000 คนจึงจะยกขึ้นแต่ก็ไม่มีใครสามารถยกขึ้นได้สักคนเดียวต่อไปได้ทดลองให้คนทั้งหลายเข้าไปชี้หัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมก็ไม่มีผู้ใดชี้ได้จากนั้นจึงให้คนทั้งหลายชี้ขุมทรัพย์13แห่งนั้นว่าอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดชี้ได้อีกเป็นอันว่ายังไม่มีชายใดที่เก่งพอจะผ่านด่านการทดลองได้มิถิลานครจึงยังว่างกษัตริย์อยู่เมื่อการทดลองอย่างใดอย่างใดก็ไม่สามารถหาชายที่คู่ควรแก่ราชสมบัติได้เหล่าอมาตย์จึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีบ้านเมืองจึงจะมีพระราชาปกครองสักทีหากปล่อยให้บ้านเมืองว่างจากกษัตริย์ไปนานๆคงจะเกิดความหายนะแน่ปุโรหิตผู้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่พระราชาซึ่งราชสำนักให้ความเคารพนับถือมากได้สนองแนวความคิดว่าท่านอมาตย์ทั้งหลายที่จะรับเรื่องนี้ยังมีทางออกอยู่อีกยังไม่ถึงทางตันเสียทีเดียวทางออกที่ยังพอมีอยู่ก็คือเราควรจะเสี่ยงบุตรสยะราชรถลองดูบางทีอาจจะได้ชายผู้คู่ควรแก่ราชสมบัติเราเสนาอมาตย์ต่างพากันเห็นด้วยกับวิธีนี้จึงให้ตกแต่งพระนครให้สวยงามตกแต่งราชรถด้วยดอกไม้สวยงามมีกลิ่นหอมและประดับด้วยเครื่องประดับอันอลังการอื่นๆอีกมากมายให้จัดหาม้าอัสดรสีขาวไว้4ตัวจัดพระที่นั่งอย่างดีไว้บนราชรถพร้อมด้วยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นพระราชาทั้ง5ประการได้แก่1พระบาทพิชัยมงกุฎ2พระแสงขันชัยศรี3ทานพระกร4วาลาวิชนีหรือพัดใบตาลกับแซ่จามรี5ฉลองพระบาทเตรียมไว้บนรถเสร็จสับแล้วนำม้ามงคลดังกล่าวมาเทียมข้างละ2ตัวให้เหล่าจตุรงคะเสนาแวดล้อมบุตรสยะราชรถมีนักดนตรีประโคมดนตรีอยู่เบื้องหลังตามปกติถ้าบุตรสยะราชรถมีพระราชาประทับอยู่การประโคมดนตรีต้องทำข้างหน้ารถแต่ถ้าไม่มีพระราชาประทับอยู่ต้องประโคมดนตรีข้างหลังแล้วให้เอาพระเต้าทองคำรินน้ำประพรมสายนางเชือกแอกปะตักพร้อมกับอธิษฐานว่าผู้ใดมีบุญที่จะได้ครองราชสมบัติขอให้ราชรถจงไปหยุดอยู่ที่ผู้นั้นเถิดแล้วก็ปล่อยราชรถให้แล่นออกไปบุตรสยาราชรถทำประทักษิณคือแล่นเวียนขวาทำความเคารพพระราชวังแล้วก็ออกสู่ถนนใหญ่แล่นไปอย่างรวดเร็วมหาชนจำนวนมากมีเสนาบดีเป็นต้นต่างหวังว่าราชรถจะมาเกยตนแต่แล้วราชรถก็แล่นเลยไปหมดไม่สนใจใครผู้ใดเลย ราชรถทำประทักษิณพระนครแล้วก็แล่นออกจากทางประตูด้านตะวันออกบ่ายหน้าตรงไปยังพระราชอุทยานทันทีเมื่อคนทั้งหลายเห็นราชรถแล่นไปอย่างรวดเร็วก็พากันร้องบอกเจ้าพนักงานให้เรียกรถกลับเสียเถิดแต่ปุโรหิตได้ห้ามไว้ว่าถึงรถจะแล่นไปไกลถึงร้อยโยชน์ก็ไม่ต้องให้กลับราชรถได้แล่นเข้าไปสู่พระราชอุทยานทำประทักษิณแผ่นดินที่พระมหาชนกทรงบรรทมอยู่และหยุดอยู่เตรียมรับเสด็จขึ้นปุโรหิตตามไปดูที่ราชรถหยุดอยู่เห็นชายคนหนึ่งนอนอยู่บนนั้นจึงเรียกให้เหล่าอมาตย์มาดูแล้วกล่าวว่านั่นพวกท่านจงดูชายคนที่นอนอยู่บนแผ่นหินเราไม่รู้ว่าเขาจะคู่ควรแก่เสวตฉัตรหรือไม่แต่เราจะทดลองดูโดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายดนตรีประโคมดนตรีขึ้นให้ดังกระหึ่มถ้าชายคนนี้เป็นคนมีสติปัญญาเขาจะสงบนิ่งเฉยไม่มีอาการสะทกสะท้านเห็นไม่ลุกขึ้นไม่มองดูแต่ถ้าเป็นคนโง่เขลากาลกินีก็จะหวาดกลัวตกอกตกใจรีบลุกขึ้นมีอาการสะทกสะท้านมองดูด้วยอาการหน้าตาตื่นแล้วรีบหนีไปพวกปุโรหิตฟังแล้วก็เห็นตามด้วยจึงสั่งให้นักดนตรีประโคมดนตรีขึ้นพร้อมๆกันจนเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณพระมหาชนกทรงตื่นบรรทมเพราะเสียงดนตรีนั้นเปิดผ้าคลุมพระเศียรออกทอดพระเนตรเห็นบุษยราชรถพร้อมด้วยประชาชนจำนวนมากห้อมล้อมมองดูก็ทรงดำริว่าเสวตฉัตรมาถึงเราแล้วเห็นท่าเราจะได้ครองราชย์ในเมืองนี้เป็นแน่แล้วเอาผ้าคลุมพระเศียรอย่างเดิมพลิกพระองค์บรรทมข้างซ้ายต่อไปอีกไม่แสดงอาการตื่นเต้นรู้สึกแต่เพียงเฉยๆไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรเลยปุโรหิตรู้สึกว่าชายผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่จึงตรงเข้าไปเปิดผ้าคลุมพระบาทตรวจดูลักษณะแล้วกล่าวให้รู้กันว่าคนที่มีลักษณะเช่นนี้อย่าว่าแต่จะครองทวีปหนึ่งเลยต่อให้สี่ทวีปเขาก็สามารถครองราชสมบัติได้กล่าวชะนี้แล้วก็ให้ประโคมดนตรีขึ้นอีกพระมหาชนกทรงเปิดผ้าคลุมพระพักทรงมองดูอยู่ครู่หนึ่งก็พลิกพระวรกายบรรทมต่อไปอีกปุโรหิตใคร่ครวญดูแล้วก็บอกให้ผู้ที่ห้อมล้อมดูถอยออกไปหน่อยแล้วก็นั่งลงกราบถวายบังคมว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระองค์ได้โปรดเสด็จลุกขึ้นเถิดบัดนี้ราชสมบัติได้มาถึงพระองค์แล้วพระเจ้าค่ะพระมหาชนกตรัสถามปุโรหิตว่าพระราชาของพวกท่านไปไหนเสียเล่าปุโรหิตกราบทูลว่าเสด็จสวรรคตแล้วพระเจ้าค่ะพระราชโอรสหรือพระราชภาดาของพระองค์ไม่มีหรือพระมหาชนกตรัสถามต่อไม่มีพระเจ้าค่ะมีแต่พระราชธิดาองค์เดียวเท่านั้นพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเราจักครองราชสมบัติพระมหาชนกตรัสดังนั้นแล้วก็ทรงลุกขึ้นประทับนั่งประชาชนทั้งหลายที่นำโดยอมาตย์และปุโรหิตซึ่งต่างเข้าทำการถวายราชาพิเศษแก่พระมหาชนกณที่นั้นนั่นเองมหาชนทูลขอพระนามของพระองค์พระมหาชนกตรัสบอกว่าเราชื่อมหาชนกเมื่อพวกท่านได้ทำการอภิเษกให้แก่เราแล้วเราก็จะมีชื่อว่าพระมหาชนกราชจากนั้นทูลเชิญขึ้นประทับบนรถพระที่นั่งไปสู่พระราชวังแล้วทูลเชิญขึ้นประทับนั่งข้างในปราสาทฝ่ายพระธิดาศรีวลีครั้นทราบว่าท่านปุโรหิตเหล่าอมาตย์ขุนนางข้าราชการและประชาชนได้พากันอภิเษกชายคนหนึ่งขึ้นเป็นพระราชาในพระนามว่าพระมหาชนกราชบัดนี้พระราชาพระองค์นั้นได้เสด็จมาถึงพระราชวังเสด็จเข้าถึงฝ่ายในแล้วจึงทรงดำริจะทดลองสติปัญญาและความสามารถในการตัดสินพระทัยของพระราชาองค์ใหม่จึงรับสั่งให้อมาตย์คนหนึ่งไปทูลเชิญพระมหาชนกราชเสด็จไปพบพระนางอมาตย์ไปกราบทูลตามพระสาวนีฝ่ายพระมหาชนกทรงสดับคำกราบทูลแล้วแซงทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินซะได้ตรัสชมปราสาทราชมนเทียนกับอมาตย์ว่าปราสาทราชมนเทียนนี้ช่างงดงามเหลือเกินเรายิ่งมองก็ยิ่งเพลิดเพลินแม้นอมาตย์จะกราบทูลอีก 2-3 ครั้ง ถึงเรื่องที่พระธิดาให้รีบเสด็จไปพบพระมหาชนกก็ไม่แสดงความสนพระทัยอะไรอมาตย์เมื่อเห็นว่าพระราชาไม่ทรงสนพระทัยสิ่งที่ตนกราบทูลเลยแม้แต่น้อยทูลลาแล้วรีบไปเข้าเฝ้าพระธิดาทูลเรื่องราวให้พระนางทรงทราบพระราชธิดาทรงดำริว่าพระราชาพระองค์นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยนิสัยใจคอยิ่งใหญ่หนักแน่นมั่นคงสมกับที่ได้เป็นพระราชาจากนั้นก็ได้สั่งอมาตย์ไปกราบทูลอีก 2-3 ครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลพระราชายังคงเสด็จพระราชดำเนินไปตามปกติตามความพอพระราชฤทัยของพระองค์และแล้วพระองค์ก็เสด็จไปหาพระธิดาโดยที่พระธิดาไม่ทรงทราบล่วงหน้าจนกระทั่งเสด็จเข้าไปถึงข้างในไปถึงที่ประทับของพระนางทันทีพระราชธิดาศรีวลีรู้สึกตกพระทัยรีบเสด็จลุกขึ้นตรงถวายให้เกี่ยวพระกรพระมหาชนกทรงรับเกี่ยวพระกรพระราชธิดาเสด็จประทับนั่งบนราชบัลลังก์ถวายพระมหาเสวตฉัตรตัดเรียกเหล่าอมาตย์มารับสั่งถามว่าท่านอมาตย์ทั้งหลายก่อนที่พระราชาของพวกท่านจะเสด็จสวรรคตพระองค์ได้ตรัสสั่งอะไรไว้บ้างอมาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่าขอเดชะพระราชาองค์ก่อนได้ตรัสไว้ว่าให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่สามารถทำให้พระธิดาศรีวลีทรงโปรดปรานได้ 2. ผู้ที่สามารถทราบหัวนอนของบัลลังก์สี่เหลี่ยมหรือ 3. ผู้ที่สามารถยกธนูมีน้ำหนัก 1,000 แรงคนขึ้นได้สำเร็จหรือ 4.ผู้สามารถนำคุมทรัพย์13แหล่งออกมาได้พระราชาองค์ก่อนได้รับสั่งไว้ดังนี้พระเจ้าค่ะ

ชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติและวันนี้ขอนำหลักธรรมเพื่อเป็นหลักใจในการเตือนตนด้วยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความตอนหนึ่งว่าแม้นมีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
4: การที่เราจะเห็นธรรมได้เนี่ยหรือจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้สัมผัสกับสภาวะธรรมนั่นเนี่ยจากอะไรได้บ้าง 1. จากการฟังธรรมใช่ไหม
5: ก็ได้ 2. จากการแสดงธรรมก็ได้ 3. จากการสวดสาธยายธรรมก็ได้ 4. จากการพิจารณาธรรมก็ได้5จากการฉลาดในสมาธินิมิตก็ได
4: ้5วิธีนี้มันจะเป็นจะสำเร็จก็ต่อเมื่ออะไร
5: เมื่อ
4: ต้องเข้าใจ

0: จริงยะถาภูตะ
1: ยะเห็นอะไร
0: เห็นว่ามัน
1: เห็นว่ากายใจร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดขันธ์ทั้ง5นี้ทำไม
0: อนิจจัง
1: อนิจจังไม่เที่ยงเนาะ
0: ทุกขัง
1: สิ่งแดงไม่เที่ยง
0: สิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
1: ้ต่อไปประกอบสิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ด้วยสิ่งนั้นเป็นอนัตตาต่อไปสิ่งใดที่ไม่เที่ยงด้วย
0: สิ่งใดเป็นทุกข์เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ด้วยและสิ่งใดเป็นอนัตตาไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
1: สิ่งนั้นก็เลยเป็นตถตาคือมันเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง
0: เป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเป็นอย่างนั้นแหละสิ่งนั้นเป็นความจริงคือเป็น
1: ความจริงนะเมื่อเป็นความจริงสิ่งนั้นสงเคราะห์เข้าในธรรมะเรื่องเดียวธรรมะข้อเดียวธรรมะอันเดียวก็คือความจริงมันเป็นความจริงแต่สิ่งใดที่เป็นธรรมะอันเดียวก็เลยแทงตลอดได้ด้วยความรู
0: ้รู
1: ้อย่างเดียวเรียกเอกญาณนะเอกญาณนะก็คือมีความรู้อย่างเดียวคือรู้ว่ามันทำไมมันจริง
0: จริง
1: รู้ได้ญาณเดียวว่ามันจริงสิ่งใดที่มันจริงเนี่ยเราไม่ค่อยหวั่นไหวกับมันพระอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกจริงไหม
2: จริง
1: ตกทางที่ตะวันตกจริงไหม
0: จริง
1: เราไม่อะไรกับมันนะเวลามันขึ้นเราก็ไม่ดีใจเวลามันตกเราก็ไม่เสียใจใช่ไหมเพราะนั้นการเกิดการตายเป็นความจริงไหม
0: เป็นความจริงค่ะ
1: เพราะนั้นพอเราเห็นคนอื่นตายคนอื่นเกิดคนอื่นเกิดคนอื่นตายเนี่ยเราก็เฉยเฉยไหม
0: เฉย
1: เฉยแต่เวลาแฟนเราตายทำไมเราเฉยไม่ได้เพราะเราไม่ยอมรับ
0: ไม่ยอมรับความจริง
1: แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเราเคยเห็นคนอื่นป่วยไหม
0: เคยค่ะ
1: เราเห็นเป็นความจริงไหมว่าป่วยนี่เป็นความจริงอะ
0: เป็นความจริง
1: เมื่อเห็นเป็นความจริงเนี่ยเราจะทุกข์ไหมกับความป่วย
0: ไม่ทุก
1: ข์อ๋อก็มันก็ป่วยเป็นความจริงอะคนอื่นแก่มันก็เป็นความจริงอะใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อใดที่เห็นความจริงใจเราก็ไม่หวั่นไหวไม่มีอาการดีใจเสียใจเพราะมัน
0: เป็นความจริง
1: เป็นความจริง ฟังแล้วงงไหมจะทำใจยังไงกับความจริงเนี่ยมันจริงอ่ะแล้วจะทำยังไงดีมันเป็นของจริงอ่ะเราจะทำใจยังไงดีทีนี้ความจริงเนี่ยเราสามารถรู้จักความจริงด้วย4อาการคือเห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์และเห็นเหตุเกิดทุกข์โดยความเป็นเหตุเกิดทุกข์และเห็นความดับทุกข์โดยความเป็นความดับทุกข์นั่นแหละและเห็นมรรคโดยความเป็นมรรคและเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นความจริงแต่ความจริงนี้เป็นความจริงเฉพาะของใคร
0: ของ
1: ผู้
0: ไกลก
1: ิ
0: เลสจากกิเลส
1: ชาวบ้านเห็นไหม
0: ไม่เห็น
1: ชาวบ้านเห็นทุกข์เป็นทุกข์หรือชาวบ้านเห็นทุกข์เป็นสุข
0: ส่วนใหญ่เห็นทุกข์เป็นสุข
1: มีนาชานีสมัยเป็นชาวบ้านนี่เห็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าเห็นทุกข์เป็นสุขหรือเห็นอะไรเป็นอะไรเช่นยังไงเห็นทุกข์เป็นสุขยังไง
3: เช่นมองเห็นว่าการกินนี่มันเป็นสุขไม่ได้เห็น
1: แล้วมันจะทุกข์ยังไงการกินเป็นทุกข์ยังไง
3: ก็ตอนกินไม่เห็นมันไม่เห็นอยู่แล้วว่าเป็นทุกข์มันคิดว่ามันสุขได้กินอยากกินอะไรก็ได้กินมีตังค์ก็ไปซื้อกินก็มันก็ป่วยโดยไม่รู้ตัว
1: ช่วยกันคิดสิว่าทำไมการเห็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นเรื่องของพระอริยะทำไมปุถุชนถึงไม่เห็นทุกข์เป็นทุกข์มันทำไมไม่เห็นก็ในเมื่อทุกข์มันเป็นทุกข์ทำไมมันไม่เห็นทุกข์เป็นทุกข์มันไม่ได้ฟังอริยธรรมใช่ไหมไม่ฉลาด
0: ฉลาดในอริยธรรมแล้วก็ไม่ได้รับการแนะนำ
1: ในอ
0: ริยธรรม
1: ทุกข์เป็นทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์เป็นทุกข์มันยังไงก็ในเมื่อทุกข์มันก็เป็นทุกข์มันน่าจะเห็นง่ายมันน่าจะเห็นง่ายว่าทุกข์เป็นทุกข์ทำไมเราไม่เห็นทุกข์เป็นทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์เป็นทุกข์เราจะเอาทุกข์หรือไม่เอาทุกข์ก็มันทุกข์เอามาทำไมใช่ไหมแต่สมัยก่อนเห็นทุกข์เป็นทุกข์ไหมแล้วเอาไหมโอ้เอามาใส่ปากเอามาใส่ปากเอามาห้อยคอเอาสร้อยมาห้อยคออย่างเงี้ยนะเอาอะไรต่อมีอะไรเอาอะไรรัดๆมารัดเอวมารัดอกอะไรมาเพราะมันไม่เห็นทุกข์เป็นทุกข์ใช่ไหมเอาใส่เข้าไปใหญ่เลยไขมันอะไรใส่เข้าไปใหญ่ก็อ้วนขึ้นมาก็ไม่เห็นทุกข์เป็นทุกข์จนป่วยจนอะไรอย่างเงี้ยต่อไป

0: ไม่เห็นเหตุเกิดทุกข์เป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ทำไมมันถึงไม่เห็นก็มันเป็นเหตุเกิดทุกข์บ่อยๆแต่ทำไมเราถึงไม่เห็นเป็นเหตุเกิดทุกข
1: ์เพราะขณะเกิดตัณหามันสุขแล้วมันก็เลยไม่มีความ
0: พอเกิดขณะเกิดตัณหามันสุขหนึ่งละอะไรอีกเมื่อก่อนนี้รู้ไหมว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์รู้ไหมคะเพราะอะไรถึงไม่รู้ไม่ได้ฟังธรรมใช่ไหมเอาเหรอไม่ได้ฟังเหรอตอนเป็นชาวบ้านไม่ได้ฟังเหรอว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยไม่ได้ฟังธรรมอะไรนะของพระอริยะตอนเราเรียนหนังสือเราก็ได้เรียนไม่ใช่เหรอทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยในเรื่องสัจจะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการแทงตลอดอริยสัจสี่เนี่ยแทงด้วยความรู้เพียงข้อเดียวเพียงญาณเดียวรู้ได้ญาณเดียวแต่มีสี่อาการสี่อาการอาการที่หนึ่งคือรู้ทุกข์โดยความเป็นทุกข์ว่ามันเป็นความจริงรู้ว่าเหตุเกิดทุกข์ว่ามันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์แล้วมันก็เป็นความจริงแล้วก็รู้ว่าความดับทุกข์ก็เป็นความดับทุกข์ก็เป็นความจริงและรู้ว่ามรรคมันก็เป็นมรรคมันก็เป็นความจริงเนี่ยคือรู้อยู่สี่อาการนะรู้อยู่สี่อาการแต่ทั้งหมดทั้งสี่อาการเป็นความจริงก็เลยความจริงก็สงเคราะห์เป็นเรื่องเดียวก็เลยแทงตลอดรู้แจ้งเรื่องนั้นด้วยญาณเพียงญาณเดียวคือญาณที่ว่ามันเป็นความจริงการที่เห็นมันเป็นความจริงเนี่ยการที่เห็นว่ามันเป็นความจริงเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นอัตตาเรื่องเป็นอนัตตาเนี่ยระวังให้ดีนะทุกเป็นอนัตตานะเหตุเกิดทุกข์ก็
1: อนัตตา
0: ความดับทุกข์ก็
1: อนัตตา
0: ข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์ก็
1: อนัตตา
0: ที่รู้ว่ามันเป็นอนัตตานี้เพราะอะไรเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนั้นเองอนัตตาคือทุกข์มันก็เป็นทุกข์ของมันอย่างนั้นเองมันไม่ใช่ใครทุกข์ไม่ได้มีคนทุกข์ใช่หรือไม่สิ่งนั้นเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ของมันกริบโดยเฉพาะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นนามธรรมที่ทำไมเกิดปั๊บแล้วปุ๊บมันเป็นตัฏฐตาของมันอย่างนั้นมันอ้าวก็มันเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ของมันอย่างนั้นอ่ะก็เลยมันเป็นตัฏฐตาเธอดูบนกระดานตัวเล็กๆสีแดงเนี่ยตัวเล็กๆสีแดงเนี่ยตัฏฐตาอนัตตาสัจจะปฏิเวทะเนี่ยทุกมันเป็นทุกของมันอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นตัฏฐาไหม
1: เป็นตัฏฐา
0: คือมันเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมร่างกายนี้ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงๆก็เป็นตัฏฐาจริงไหมเวทนาสัญญาสังขารมันยังเกิดปั๊บดับไปเกิดปั๊บดับไปมันก็ทำไม
1: มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
0: มันก็เป็นตัฏฐาของมันจริงคือไม่ว่าจะเป็นพระราชายาจกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ใช่ไหมเราจะไปบอกว่าโอ้วรยานีเอ้ยเธอก็เป็นถึงวรยานีนะเธอก็เป็นถึงอาจารย์นะพิเศษหน่อยไม่ได้เลยเธออย่าแก่เธออย่าป่วยเธออย่าตายเลยเนี่ยอาจารย์เอ้ยมันก็แก่ก็ป่วยก็ตายเป็นปกติอาจารย์เอ้ยมันเป็นอย่างนั้นแหละอาจารย์เอ้ยนะมันเป็นตัฏฐตาไหมทุกเป็นตัฏฐตาคือมันเป็น
1: อย่างนั้นแหละ
0: อย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละจริงไหมไม่ว่าใครนะก็เกิดก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็เปลี่ยนก็แปลงเนี่ยก็ไม่เที่ยงของมันอย่างนี้แหละใช่ไหมเอาต่อไปเหตุเกิดทุกข์พอมันเห็นปั๊บแล้วมันอยากอ่ะพออยากเสร็จก็เลยไปทุกข์เพราะไอ้ความอยากนั่นมันก็เป็นทำไม
1: มันก็เป็นแต่
0: ก็เป็นอย่างนั้นแหละคือถ้าเกิดความอยากขึ้นมาก็จะมีทุกข์เพราะความอยากนั่นแหละจริงหรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นแหละเหตุเกิดทุกข์มันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์มันไม่สามารถจะเป็นเหตุเกิดสุขจริงไหมเนี่ยนี่ชาวโลกเขารู้ไหมว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ชาวโลกส่วนใหญ่เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุ
1: เกิดสุข
0: เพราะนั้นหนังสืออะไรขายดีหนังสืออะไรขายดีหนังสือสู่ความสำเร็จใช่ไหมคุณต้องอยากแล้วคุณต้องย้ำสมองคุณว่าคุณต้องอยากอยากอันนี้คุณต้องได้อันนี้อะไรเงี้ยชาวบ้านนึกว่าอันนี้เป็นเหตุเกิดสุขในฆ่าตัวตายกันละเนระนาดเลยนะอุบัติเหตุละเนระนาดเลยนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเหตุเกิดทุกข์คือความอยากใช่ไหมสิโรชินีอยากได้รถสักคันไหม อยากได้รถสักคันไหมคะโอ้ยก็อยากหน่อยสิจะได้สะดวกอะไปไหนฮะเหรอเป็นพละละละดาพี่อยากเที่ยวหน่อยสิอยากเที่ยวมันจะทุกข์ไหมมันทุกข์มันต้องหาเงินแล้วยิ่งบวชเนนไม่มีตังค์เที่ยวด้วยนี่นะลำบากใจเนาะเหตุเกิดทุกข์มันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์นะมันเป็นความจริงอย่างนั้นมันเป็นตถตาคือมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเหตุเกิดทุกข์ก็เป็นเหตุเกิดทุกข์นะแล้วความดับทุกข์มันก็เป็นคือทุกข์มันก็ดับเป็นปกติไหม
1: เป็นปกติ
0: เป็นปกตินะจิตเจตสิกรูปมันก็ดับลงเกิดแล้วก็ดับมันที่จริงทุกข์มันก็ดับเป็นปกตินะแต่เห็นหรือไม่เห็นนะมันไม่เห็นเท่านั้นเองใช่ไหมพอไม่เห็นมันก็เลยเป็นโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะพ้นทุกข์นาะเมื่อไหร่ฉันจะบรรลุนิพพานนาะนี่ก็เอาขันห้าซึ่งมันเป็นทุกข์ที่กำลังดับไปเนี่ยเอามาทำเป็นชั้นพอเอามาทำเป็นชั้นก็เลยคล่ำครวญว่าเมื่อไหร่ฉันจะบรรลุนิพพานนาะเนี่ยรอไหมรอเวลารอเป็นไงง่วงไหมทำไมถึงง่วงนอนเนี่ยโอ้อาจารย์หนูเข้าเงียบนานไปหน่อยแล้วทำไมเข้าเงียบกะจะไปนิพพานเร็วๆนี้คัมมิ่งซูนเนี่ยนะผมไม่รู้ความจริงใช่หรือเปล่ามันไม่รู้ความจริงว่าทุกข์มันดับไหมเนี่ยแล้วทำไมไม่เห็นน่ะทำไมไม่เห็นนะตาไม่มีหรือไงตาก็มีอยู่แต่ตาปัญญามันยังไม่เกิดงั้นเดี๋ยวต้องทำพิธีเปิดตาปัญญากันหน่อยไหมเดี๋ยวเบิกเนตรกันหน่อยนะอะไรกันที่จริงความดับทุกข์มันมีอยู่ไหมเนี่ย
1: มีค่ะ
0: มันมีอยู่เป็นปกตินะไอ้ที่เข้าลงไปเนี่ยใครเข้าลงไปเนี่ยทุกใช่หรือเปล่าใครลงหลุมไปเนี่ย
1: ก็ทุก
0: ใครเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
1: ก็ทุก
0: ใครเข้าโรงหนังเนี่ย
1: ทุก
0: เข้าไปทำไมเนี่ยไปดับทุกใครเข้าส้วมเนี่ย
1: ทุก
0: ใครเข้าห้องอาหารเนี่ย
1: ทุก
0: ใครดื่มน้ำเนี่ย
1: ทุก
0: ใครไปฉี่น่ะ
1: ก็ทุก
0: มันฉี่เพื่ออะไรน่ะ
1: ดับทุก
0: มันดื่มน้ำเพื่ออะไรน่ะ
1: ก็ดับทุก
0: จริงๆกระบวนการดับทุกมันมีอยู่เรื่อยๆไหม
1: มีอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: มันมีทุกเกิดขึ้นไหม
1: ทุกเกิดตลอด
0: แล้วมันเกิดขึ้นเดียวๆไหมเฮ้ยวิญญาณเกิดเดียวๆว้ยคราวนี้ขามาคนเดียวได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องเกิดร่วมไหม
1: เกิดร่วม
0: ใครอะใครวิ่งตามเวทนาสัญญาสังขารไปไหนไปด้วยจิตอยู่ไหนจะไปด้วยอย่างเงี้ยเวทนาสัญญาสังขารเขาขอไปกับจิตตลอดเลยนะจะได้จิตเขาก็ว่าไงเกิดโดดเดี่ยวก็นู่นนะอรูปพรหมนู่นนะนะอันนั้นมีแต่นามธรรมนะแล้วขันห้านี่มันต้องมีรูปมาด้วยไหมก็เรียกมารูปมาเกิดด้วยกันลูกเขาก็เกิดร่วมกันเลยไหมเกิดพร้อมกันเลยนะรูปกับนามเนี่ยนะรูปกับวิญญาณเนี่ยเกิดฟบแต่อีตอนดับสินามธรรมดับปับไป14-15ครั้งอะรูปดับไม่ดับรูปกำลังอืดอยู่ฮะรูปบอกข้าพเจ้าเป็นรูปธรรมนะข้าพเจ้ากว่าจะดับนี่มันต้องโน่นหลับไปก่อนหรือเปล่าเนี่ยรูปกว่าจะดับนามดับไปตั้ง15-16ครั้งแล้วนะครั้งที่17ก็ดับพร้อมกันเกิดพร้อมกันก็จริงแต่ว่ารูปดับช้ากว่าทีนี้ทุกเกิดขึ้นร่วมกันทุกก็ดับลงนี่เป็นความจริงเนาะแปลกทำไมคนถึงไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะเขาไม่ปฏิบัติตามมรรคใช่ไหมเขาไม่ได้ปฏิบัติครบมรรคคนที่ปฏิบัติไม่ครบมรรคเนี่ยคุยเรื่องทุกคุยเรื่องเหตุเกิดทุกคุยเรื่องความดับทุกรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องชวนไปด้วยไปไหมไม่ไปเมื่อก่อนนี้ถ้าไปชวนหมอมอดหมอมอดไปฟังธรรมเนี่ยนะหมอมอดต้องบอกว่าไงไม่มีเวลาค่ะโครงการเพียบนะตอนนั้นกำลังเป็นผู้อำนวยการผู้อะไรเดียผู้สามารถเนาะมีเป็นผู้อำนวยการผู้มีความสามารถสูงแล้วก็เสนอโครงงานมากมายแล้วกำลังปลุกระดมหมู่คณะให้ทำงานและถ้าผู้นำไม่ทำให้ดูเนี่ยหมู่คณะจะทำไหมถ้าผู้นำไปเข้ากรรมฐาน7 วันอย่างเงี้ยไอ้ผู้เข้าร่วมโครงการนี่มันเองเข้ากรรมฐานได้ข้าก็เข้ากรรมฐานได้เว้ยมันก็ไปเข้ากรรมฐานกันหมดแหละใช่ไหมตอนนั้นหมอมอดทำงานทั้งเสาร์อาทิตย์หรือเปล่ากลางคืนด้วยไหม พ่อแม่เอามาช่วยทำหมดเลยนะตอนนั้นเนี่ยถ้าไปชวนนะหมอมอดไปเชียงใหม่ไหมไปฟังธรรมเนี่ยหมอมอดจะตอบว่าไงไม่มีเวลาค่ะงานเยอะค่ะขออภัยนะคะอย่างเงี้ยเพราะนั้นความจริงเรื่องทุกข์ความจริงเรื่องเหตุเกิดทุกข์ความจริงเรื่องความดับทุกข์ไม่ใช่ความจริงของคนทั่วไปเข้าใจไหมเขาไม่เห็นเขาไม่ยอมรับไม่เห็นไม่ยอมรับแต่พอเจอทุกข์เข้าไปจัดๆตบเปรี้ยงเลยเนี่ยดวงแก้วว่าป่วยปั๊บเริ่มอยากพ้นทุกข์ไหมดวงแก้วไส้ปูดไส้บูดขึ้นมาวุ้นอีกคนหนึ่งกตมุติชอบกินสเต็กเขาเล่าว่านะเขาเล่าว่าเขาไปกินหมูสเต็กที่ร้านแล้วเขาก็ไปจำรสชาติไว้นะใครว่าไปดูว่ามันใส่ซอสคือเอาตำรามาเลยซื้อหนังสือทำสเต็กเลยนะเสร็จแล้วก็ไปซื้อเนื้อวัวมาเป็นเยอะๆแล้วเอามาหมักเอามาทำให้มันเหมือนที่เขาเนี่ยแล้วก็เอามาปิ้งเอามาอะไรแบบกินเข้าไปจนจุใจเลยอะไรแบบกินจนอ้วนบึ้งลึ่งอะไรมันก็อ้วนแล้วก็ป่วยปวดหัวปวดหัวก็ต้องทำไมนอนก็ใช่ไหมนอนปวดกินนอนปวดก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วพอมาบวชก็ยังปวดหัวยังโน่นยังนี่เนี่ยแต่พอมาปรับวิถีชีวิตใหม่เนี่ยก็เริ่มไม่ปวดหัวก็เริ่มสบายขึ้นบ้างก็เริ่มปรับตัวได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยได้เห็นความดับทุกข์นะได้เห็นว่าอ๋อมันต้องมาปฏิบัติให้ครบมรรคแปดเพราะฉะนั้นมรรคก็เป็นมรรคนะเข้าใจไหมมรรคะเนี่ยก็เลยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางดำเนินชีวิตให้ไปเจอกับความดับทุกข์เนี่ยทั้งที่ความดับทุกข์เป็นความจริงแต่มันไม่จริงสำหรับคนทั่วไปเขาไม่เห็นความดับทุกข์มันเป็นยังไงหรอชีวิตฉันมีแต่ทุกข์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญนะชาวบ้านนี่นะหรือปุถุชนเนี่ยเขาจะย้อนถามว่าดับทุกข์ทำไมชีวิตฉันไม่ได้ทุกข์อะไรนี่ใช่ไหมบุญญาสิริสมัยเธอเป็นชาวบ้านเนี่ยถ้าใครมาชวนเธอไปดับทุกข์เธอจะบอกว่าฮะดับทำไมชีวิตฉันมีแต่ความเพอร์เฟกต์ชีวิตฉันมีแต่แฮปปี้เนสใช่ไหมพรั่งพร้อมไม่มีปัญหาลูก3เก่งๆทั้งนั้นเงินทองมากมายตำแหน่งใหญ่ทุกข์อะไรแล้วต้องไปดับทุกข์ทำไมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ไม่ใช่ความจริงของคนทั่วไปเป็นความจริงเฉพาะผู้ที่ฝึกจิตให้ไกลกิเลสจะรู้เลยว่าไอ้3ข้อเนี่ยทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์เนี่ยกว่าเขาจะรู้เนี่ยก็คือเขาปฏิบัติตามมรรคเข้าใจมั้ยฮะใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมรรคจึงเป็นมรรคเขาเรียกมรรคเป็นความจริงคือมรรคมันเป็นมรรคคือมรรคมันเป็นความจริงที่มันเป็นความจริงที่ทำให้ไปเห็นว่าทุกมีในโลกนี้เหตุเกิดทุกมีในโลกนี้ความดับทุกมีอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเอาว่าไปดังๆเอาทุกเป็นความจริงใช่ไหมทุกเป็นความจริง
1: ทุกเป็นความจริงเหตุเกิดทุกก็เป็นความจริงความดับทุกก็เป็นความจริงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็เป็นความจริง
0: เป็นความจริงแต่มันเป็นความจริงเฉพาะของใคร
1: ของผู้ที่ไกลจากกิเลส
0: ภาษาบาลีว่าอะไรอริยบุคคล
1: อริยบุคคล
0: บุคคลผู้ไกลกิเลสเนี่ยจึงจะรู้ความจริงเหล่านี้นะคะว่ามันเป็นความจริงทีนี้กว่าเขาจะรู้ความจริงขนาดเนี้ยเขามีอัตตาเข้าไปรู้หรือเขาเห็นความเป็นอนัตตา
1: เห็นความเป็นอนัตตา
0: ว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นของมันเนี่ยมันไม่ใช่มีคนมีสัตว์เข้าไปจัดการเข้าใจไหมไอ้ที่อยากกินสเต็กเนี่ยมันเราอยากหรือว่าอวิชชาตัณหาอุปทานมันอยากมันเป็นขันไหนอะสังขารขันแต่สังขารขันนี่เจตนามีอยู่ในสังขารขันไหมวรยานีเจตนามีไหม
1: มีค่ะ
0: เหรอถ้าเจตนาเกิดมันต้องไปทำไมกระตุ้น
1: เตือน
0: กระต
1: ุ้
0: นเตือนชักชวนเนี่ยชักชวนอะไรบ้างเวทนาไหมพอมันอยากกินสเต็กเนี่ยมันชวนเวทนาประเภทไหนอะ
1: สุขเวทนา
0: ทำงานเลยเว้ยแล้วไปชวนอะไรอีก
1: สัญญา
0: เฮ้ยเองจำได้ไหมสเต็กที่ไหนอร่อยที่ไหนราคาถูกและอร่อยที่ไหน

0: แพงแล้วไม่อร่อยอย่าไปกินนะมันไม่อร่อยยังไม่พอมันแพงเนี่ยไม่เอาแต่ที่ไหนราคาใช้ได้ที่สำคัญต้องอร่อยถ้าอร่อยแพงเท่าไหร่ก็ช่างหัวมันวะไกลเท่าไหร่กูก็จะไปแต่ขอให้มันอร่อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเจตนาเป็นสังขารขันธ์เท่านั้นเองเขาก็ทำงานของเขาเขาก็ไปกระตุ้นเวทนาสัญญากระตุ้นรูปกระตุ้นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยใช่ไหมถามว่ามันทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะก็มันไม่มีคนไม่มีสัตว์เข้าไปจัดการใช่หรือเปล่ามันอนัตตาใช่ไหมเออคำถามมันทำไมมันถึงเป็นอนัตตาก็ตอบมันเป็นตถตาใช่ไหมมันเป็นตถตาคือมันเป็นของมันอย่างนั้นเองตถตาเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเอ๊ะหมายความว่าไงถ้าตัณหามันเป็นของมันอย่างนั้นเองเราก็ปล่อยมันไปตามนั้นสิก็ให้มันมีตัณหาแล้วก็สนองตัณหาไปไม่ดีหรอคะก็ในเมื่อเราไม่มีตัวเราก็ไปห้ามกันนี่คะเฮ้ยไม่ใช่ความจริงในโลกนี้มันไม่ใช่มีอยู่แค่สองจริงมันไม่ใช่มีอยู่แค่ทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์นะแต่มันมีมรรคด้วยมันมีอริมรรคมีองค์แปดนะมันมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาซึ่งถ้ามีการปฏิบัติตามเนี้ยมันก็อนัตตานะมันจะทำให้ไปเจอความดับทุกข์ของมันเองเออสรุปแล้วความจริงมีสองคู่ใช่ไหมคู่ที่หนึ่งคือมีตัณหาก็เลยต้องทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกผลิตทุกข์สร้างทุกข์กอบโกยทุกข์ประมวลทุกข์มาหน้ามืดใช่ไหมส่วนอีกอันหนึ่งคือปฏิบัติตามอริมรรคมีองค์แปดเจอแต่อะไรเจอแต่ความดับทุกข์เจอแต่ความดับทุกข์อย่างนี้แต่ทั้งคู่เป็นความจริงไหมแล้วมันเป็นของมันอย่างนั้นไหม
1: เป็นของมัน
0: มันเป็นอัตตาหรือเปล่าม
1: ันไม่เป็นอัตตาม
0: ันไม่เป็นอัตตานะเพราะนั้นอย่าไปโกรธใครนะน้อยหนาอย่าไปโกรธพ่อโกรธแม่แม่เราอุตส่าห์เข้าวัดปฏิบัติดีพ่อแม่เราไม่เปลี่ยนวะฟังแล้วงงไหมฟังแล้วงงนะคนละคนกันนะจริงป่ะคนนึงเข้าวัดศึกษาธรรมะปรับปรุงตัวเองดีขึ้นแต่พ่อแม่ไม่ได้ฟังธรรมพ่อแม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วจะให้พ่อแม่เนี่ยปรับปรุงให้ดีขึ้นเอ๊ะมันจะทำได้ไงฟังแล้วก็งงคนละคนกันเนี่ยคนละที่คนละส่วนกันคิดให้มันเป็นว่าก็ขนาดไอ้คนเข้าวัดปฏิบัตินี่มันยังเผลอๆมันก็ยังอยากนั่นอยากนี่เลยไปอยากให้พ่อให้แม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ของมันมันก็ไม่ใช่เรานะจริงหรือเปล่าถ้ามีเราเนี่ยนะเราอยากจะมีเหตุเกิดทุกข์เหรออยากไหมใครจะไปอยากมีเหตุเกิดทุกข์ถ้ารู้ว่าเหตุเกิดทุกข์มันทำให้ทุกข์อ่ะจริงหรือเปล่าเด้อเนี่ยอยากมีอวิชชาไหมอยากไหมจะไปอยากมีทำไมแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังธรรมตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่ตราบใดที่ไม่ฉลาดในเรื่อง
1: อริยสัจสี
0: ่และ
1: ตราบใดที่ยังไม่ได
0: ้รับการแนะนำ
1: รับการแนะนำในอริยสัจสี
0: ่ตราบนั้น
1: ก็
0: ไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่ก็มีอวิชชาไหม
1: มีอวิชชา
0: ก็อวิชชาก็เกิดที่จิตอยู่หนึ่งๆใช่ไหมมันเป็นอัตตาหรือมันเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นอนัตตาแล้วที่มันเป็นอนัตตาเพราะอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นเองก็เลยตถตาเพราะนั้นการรู้ความจริงเนี่ยก็เลยรู้อยู่4อย่างคือรู้โดยความเป็นตถตารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นเองและรู้โดยความเป็นอนัตตาว่ามันไม่ได้มีคนมีสัตว์เข้าไปจัดการได้เนี่ยมันไม่เป็นใครทั้งสิ้นจากนั้นก็รู้โดยความเป็นสัจจะว่ามันจริงในเมื่อมันจริงฟังให้ดีในเมื่อมันจริงอ่ะก็ควรจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ไหมเนี่ยก็บอกควรปฏิเวทะอริยสัจสี่นี่เป็นสิ่งที่ปฏิเวทะได้นะเธอเขาเรียกแทงตลอดได้นะเพราะอะไรก็เพราะมันจริงแล้วทำไมมันจริงเอ้าก็มันเป็นความจริงอย่างนั้นมันไม่ใช่มีใครมาทำมันอะคือถ้ามีคนมาทำมันมาทำมันได้มันก็ไม่จริงแต่เพราะมันเป็นอนัตตามันจริงจริงเอ้าแล้วทำไมมันถึงเป็นอนัตตาก็มันเป็นตถตามันเป็นของมันอย่างนั้นมันไม่ใช่ใครมาเสพมาสรรมาสร้างใช่ไหมอยู่ดีๆก็เสียปลั๊กจุ๊บอ้าวแค่เสียปลั๊กจะเกิดอะไรโอ้ยคำว่าเสียปลั๊กเนี่ยทำท่าเสียปลั๊กเนี่ยนะจึ๊กเนี่ยเกิดอะไรได้ตั้งหลายอย่างจริงหรือเปล่า เสียบปลั๊กเสร็จทีวีมีภาพวิทยุมีเสียงเตารีดร้อนตู้เย็นๆใช่ไหมอะไรเยอะแยะไปหมดต้มน้ำร้อนแล้วก็ทำไอติมได้ไหมทำไอติมนี่ต้องใช้ไฟไหมต้องเสียบปลั๊กเหมือนกันแล้วก็ตู้เย็นไงก็ตู้เย็นเนี่ยเสียบปลั๊กก็เย็นน่ะเตารีดเนี่ยเสียบปลั๊กก็ร้อนเลยใช่ไหมเสียบแล้วมันหุงข้าวได้เองว่ะโดยไม่ต้องรินน้ำเนาะไม่ต้องคนเนาะเสียบแล้วไปเลยอัศจรรย์มากเลยแต่ก่อนจะหุงข้าวนี่ยากไหมโอ้ต้องคอยคนมันจะล้นหม้อมั่งมันจะติดก้นหม้อมั่งพอเสร็จต้องเอามาทำไมจื้อเอาน้ำอีกเอาน้ำออกเสร็จต้องไปดองอีกไหมโอ้ดองซ้ายดองขวาโอ้ยต้องอาศัยคนทำนะแต่เดี๋ยวนี้จึ๊กอ๋ออุ่นทิพย์จะกินเมื่อไหร่ก็อุ่นเนี่ยไม่ไหม้เลยนะบ้าเห็นนะเห็นไหมว่ามันทำงานของมันนะเพราะนั้นการแทงตลอดความจริงเขาเรียกการรู้แจ้งความจริงอะรู้ได้ไหมคะรู้ได้นะเพราะนั้นพวกเธอรู้แจ้งความดับทุกข์ไหมเนี่ยรู้ได้ไหมว่าความทุกข์มันก็ดับของมันเป็นปกติมีอะไรบ้างที่ดับเป็นปกติหนึ่งรูปใช่ไหมรูปนี้ทำไมหนึ่งอนิจจังไม่เที่ยงสองสังขารตั้งอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วสาม
1: ปฏิจจสมุปปนังเกิดร่วมกันและอาศัยกันแล้ว
0: สี
1: ่ขยะธรรมังมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา

0: ไปเป็นธรรมดา
1: อันนี้รูปใช่ไหมอ๋อรูปนี่ก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วรูปเป็นทุกข์ไหม
0: เป็นทุกข์
1: ทุกข์ก็ดับเป็นปกติของเขาเพราะเขาไม่เที่ยงเพราะเขาถูกปัจจัยปรุงแต่งนะแล้วเขาก็สิ้นไปเสื่อมไปเขาก็ดับไปนอกจากนั้นอะไรอีก
0: เวทนา
1: เวทนาอติตานคตะปัจจุปนาเวทนาที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงและเวทนาในปัจจุบันบังเกิดในบัดนี้เวทนานั้น

0: ็นธรรมดาน
1: ั่นเวทนาก็ดับเป็นธรรมดาเวทนาเป็นทุกข์ไหม
0: เป็นทุกข์
1: แล้วก็ดับไหม
0: ดับ
1: เขาก็ดับเป็นปกติสัญญาก็ดับเป็นปกติสังขารก็ดับเป็นปกติวิญญาณก็ดับเป็นปกติทุกข์เขาก
0: ็ดับ
1: ดับเป็นปกติเอามาทำเป็นอัญญาได้ไหมเหรอแต่ทำไมมีอัญญารอไปนิพพานล่ะ เออเนาะแสดงว่าความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ปฏิเวทะได้ไหมคะ
0: ได้
1: ได้เข้าใจได้ยังเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิเวทะรู้แจ้งแทงตลอดความดับทุกข์แล้วจึงได้เห็นว่าคำสอนพุทธเจ้านั้นเหมือนการ
0: หงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิด
1: บอกทางให้กับคนที่
0: หลงทาง
1: หรือ
0: จุด
1: ประทีปเปิดไฟฟ้าในที่มืดเพื่อให้คนตาดีสามารถ
0: มอง
1: เห็นได้เข้าใจหรือยัง
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
2: แมส

ใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศิสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมจัดระบบขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6